0: 1969ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉิงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
3: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำ ชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
7: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
7: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
6: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
5: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย

0: โลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีกหนึ่งนายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บหนึ่งนาย
1: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของ

0: ซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
0: นายทีโอดอรอสโคลิดัสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีแมนโวชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่าจากรัสเซีย2-1เซตกมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทําหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียน ออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่2ประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะโปยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแต่ต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมุนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะคุณสัตสมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
10: ค่ะ
9: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
10: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีคำสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของ คุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากๆคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นก็ในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นขวาจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะpoint นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาปี41
5: ค่ะ
10: ค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของฟูดแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เขาเรียกอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่กฎหมายบอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยกฎหมายจึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 1.25 ต่อเดือนยกตัวอย่างนะคะสมมติส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 1.25 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสุดแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือน 1.25
5: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
10: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณเลื่อนๆคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วการว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
5: ค
10: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่อีกตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นกลายเป็นว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำเลยและอีกกรณีนึงของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายขึ้นมาเล่นสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์รูปแบบการจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนน่ะมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเสี่ยงดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
5: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
10: อืมค่ะข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
5: ค่ะ
10: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญทั้งตนล่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างนี้ก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
9: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะ
9: ค่ะ
10: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรมาให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงทีนี้พวกกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีบทบังคับใช้เราก็ต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก๊ปตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเต็ม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาทเราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบเขาว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2อ่ะค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
9: ะ
10: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20% ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้ส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
9: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
10: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างค่ะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแพร่อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีนะคะ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
10: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแคร์คือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านนะให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแคร์นะคะ
9: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
13: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคมเองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
12: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506-2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
16: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
15: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์กล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
17: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
15: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
20: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอยากเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ในการรีดจะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
19: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
25: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
4: ฮ้ยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้ยังคงอยู่กับพวกเราทีมข่าว

0: วทอเชียงใหม่ค่ะ1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: วันนี้ต้อนรับวันจันทร์ปลายเดือนถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าก็หยุดกันยาวๆเลยทีเดียว28 29 30นะคะวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแล้วอีกหนึ่งวันก็คือวันเข้าพรรษาค่ะก็คือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดกันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สามารถใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็สามารถท่องเที่ยวได้นะคุณในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ
1: ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติสเปนก่อนละกันแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเชียงใหม่ของเราก็อย่างสสารเชียงใหม่เองเนี่ยทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะรู้ไหมว่าใครเป็นคนเขาว่าสองกูรูนะสองกูรูของสสารเชียงใหม
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงลีเป็นอันนี้เสือดำเพศเมียแล้วก็น้องไทเกอร์นะครับแพนด้าแดงนะครับ
0: เขายังคงเดาถูกไหมคุณ
1: ก็ถือว่าน้องหญิงลีเป็นผู้ชนะน้องหญิงลีเลือกสเปน
0: น้องไทเกอร์เลือก
1: น้องไทเกอร์เลือกอาร์เจนตินาครับ
0: ก็ถือว่าปีนี้กระทิงยังคงดุเหมือนเดิมนะฮะกระทิงยังคงดุเหมือนเดิม
1: สกอร์ไม่ได้ห่างมาก
0: คือหลายๆท่านก็มีโอกาสได้คุยกันเช้านี
1: ้
0: ด้วยความเป็นคอบอลเล็กน้อยเราก็มีโอกาสได้คุยกันกับหลายๆท่านในเช้านี้เช้าตรู่ของวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าอาร์เจนตินาเล่นอาจจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ไม่กล้าแลกรอบนี้คืออาร์เจนตินาอาจจะผลิดฟอร์มไปสักนิดนึงในจากการวางแผนไม่กล้าแลกกับสเปนนะกระทิงดุของเรา
1: จริงๆคอบอลเขาให้เขาเรียกว่าให้แต้มต่อเนี่ยเขาให้ทางอาร์เจนตินานะ
0: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าเขาฟอร์มเขาดีมาตั้งแต่แรก
0: ใช่คุณอีฉันก็ลุ้นอาร์เจนตินามากนะด้วยหลังจากที่อาร์เจนตินาชนะอังกฤษมาได
1: ้ครับ
0: ก็คือลุ้นอาร์เจนตินานี่มีโอกาส
1: มีแต่คนเชียร์อาร์เจนตินาครับคำพูดที่ผ่านมา
0: แมสซี่มีโอกาสมากนะคะแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันหลายท่านก็ดูมาตั้งแต่วันแรกของการเริ่มการแข่งขันก็เป็น10วันอะคุณนะคะเป็น10วันเมื่อคืนนี้ก็ได้แชมป์บอลโลกแล้วเจอกันใหม่
1: อ
0: ี
1: ก
0: 4
1: ป
0: ี
1: ข้างหน้าน
0: ะคะอีก4ปีข้างหน้าก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกหลายๆท่านอาจจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของหลายๆท่านด้วยอายุที่อาจจะขึ้นเลข3แล้วอะไรประมาณนี้นะคะอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่กระทิงอาจจะเป็นกระทิงดุเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องรอดูอีก4ปีข้างหน้าน
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ดูได้เลยก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศคุณดูกันได้เลย24ชั่วโมงนี้ในช่วงฤดูฝนค่ะภาคเหนือของเรานะคะสภาวะอากาศทั่วไปเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ถ้าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยจะลดลงจากช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียววันนี้เนี่ยการคาดหมายปริมาณฝนสะสมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม่มีฝนเลยไปจนถึงฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมาดูพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับที่วันนี้เนี่ยไม่มีฝนเลยนั่นก็คือดอยเต่าค่ะเริ่มไม่เข้าพวกแล้วนะคะจอมทองแม่วางดอยหล่อสันป่าตองแล้วก็หางดงค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมบอกว่าวันนี้ไม่ตกสักเม็ด0มิลลิเมตรนะคะส่วนในพื้นที่ที่มีการคาดหมายว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะคะก็อยู่ในโซนของอมก๋อยฮอดแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาสะเมิงแล้วก็สันกำแพงสารพีอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมดอยสะเก็ดแม่อ่อนแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยประการฝางและอำเภอแม่อายซึ่งมีการคาดหมายว่าจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 0.1 ไปจนถึง 35.0 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะคุณ
1: ฝนน้อยลงแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: น้อยนะถ้าถามดิฉัน
1: น
0: ้
1: อยแต่ว่ามันเหมือนมันตกแบบพำๆอ่ะพี่เอ๋มันในเมืองในเมืองตกไหมเมื่อคืน
0: มันเมื่อคืนในเมืองตกไหมเหมือนจะช่วงเย็นๆไหมดิฉันไม่แน่ใจนะเหมือนแบบแบบคือเหมือนแบบโดนกระจกรถอะคุณ
1: ครับ
0: ปัดแปดปัดแปด
1: ที่ไม่รีบตกก็น่าจะเป็นช่วงสักประมาณทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มแต่เมื่อวานผมอยู่เวรที่เนี่ยที่นี่ไม่ตกนะครับที่นี่ไม่ตกแต่ว่าเมื่อแล้วบ่ายๆมีตกมานิดนึงแล้วตอนเย็นไม่ตกแล้วไปตกอีกทีตอนเย็นช่วงโซนสารกลางฝนจะมาตกก็ไม่ตกเยอะนะพี่แต่มันเหมือนปล่อยๆทำให้แช่ถนนเปียก
0: กำลังนั่งคิดว่าหนึ่งทุ่มอ่ะดิฉันไม่ได้อยู่ฉันไม่ได้อยู่บ้าน
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนแบบปลิบ
1: ๆไม่จบไม่ได้ตกใช่ไม่ได้ตกดูแล้วมันก็ตั้งแต่เมื่อวานดูแล้วก็มันก็คึมฟ้าคึมฝนไปทั้งหมดนะมืดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกเยอะ
0: บดบดมืดมืดบด
1: กระปิดกระปอยนะครับ
0: ค่ะ
1: กระปอยดูมาดูในช่วงสัปดาห์นี้กันละกันนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่20นะครับยาวไปจนถึงวันที่อาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับยาวไปจนถึงปลายเดือนเลยนะฮะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนเพิ่มขึ้นคือ160ของพื้นที่ครับวันที่21นะครับ22นะครับ160ของพื้นที่นะครับส่วนวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับฝนขยับเพิ่มขึ้นเป็น170ของพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับ170ของพื้นที่หลังจากนั้นวันอาทิตย์ก็จะลดลงเหลือ160ของพื้นที่นะครับช่วงนี้เรื่องฟ้าฝนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับในช่วงนี้อ่ะก็อาจจะมีตกบนพี่เอบอกตอนนี้เป็นการพยากรณ์ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้นะตั้งแต่6โมงเช้าแต่บ่ายมาก็ไม่แน่นะตรงไหนที่อาจจะเป็นสีขาวอยู่อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ตรงไหนสีเขียวอยู่อาจจะเป็นสีเหลืองก็ได
0: ้ก็ตอนนี้เท่าที่ติดการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะคุณในช่วง7โมงเช้าเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าถามว่าในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยอย่างที่บอกกันเลยตัวเมืองเลยนะสันกำแพงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยดิฉันเห็นรอยฝนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวนิดหน่อยอำเภอเวียงแหงนิดนะคะแล้วก็ขึ้นไปทางฝางทางแม่อายเนี่ยยังมีกลุ่มฝนซึ่งก็มีการแจ้งเตือนกลุ่มฝนในพื้นที่ของอำเภอแม่อายอำเภอฝางเวียงแหงอำเภอเชียงดาวที่ฉันบอกอ่ะนะคะแต่ก็เป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนคุณเป็นฝนโปรยแต่ว่าถ้าพูดถึงอำเภอทางโซนกลางเนี่ยไม่มีเลยทนทางโซนกล้าทนใต้เดี๋ยวไม่มีเลยสำหรับเรื่องของการตรวจพบกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้7โมงอ่ะนะคะไม่มีเลยอ่ะงั้นช่วงนี้เราไป
1: ทักทายคุณผู้ฟังก่อน
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะ
1: ติดตามเรื่องราวข่าวสารเนาะ
0: ค่ะงั้นเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงไม่รู้วันนี้ใครทักทายกับเราแล้วบ้าง
1: นะครับหรือมีใครจะมานำเสนออาหารเมนูช่วงอะไรนะช่วงหน้าฝน
0: นะน่าสนใจทีเดียวสำหรับ
1: หรือว่าจะเป็นขนมก็ได้นะครับได้หมดเลย
0: เมนูช่วงหน้าฝนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็ฝนกับปิดปล่อยปล่อยอีหน่อในช่วงนี้
1: กับปิดกับปล่อย
0: ค่ะทักทายคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณป้าพนีบอกแบตหมดชาติก่อนเจ้า นะคะคุณนฤมลค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าเพลงแม่ของแผ่นดินชอบฟังมากซาบซึ้งเจ้าขอบพระคุณค่ะคุณโสพลทักทายเรามาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับเราก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณจัญญาป้าแมวบอกว่าสวัสดีค่ะพิธีกรเสียงดีนะคะคุณสิรินันท์ทักทายเราสองคนมาบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณจัญญาป้าแมวถามมาว่าวันหยุดหลายวันรายการมองเชียงใหม่หยุดไหมครับคุณคมสาร
1: ไม่หยุดครับ
0: ยังคงเจอกับเราสองคนนะคะตลอดช่วงที่หยุดนะคะก็28 29 30ยังคงเจอกับเราสองคนอยู่นะคะ
1: ของเราหยุดวันเดียวพี่เอ๋หยุดวันพืชมงคลไหม
0: ใช่ค่ะวันพืชมงคลช่วงที่มี
1: ถ่ายทอด
0: ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะคุณสุภชัยทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสทเชียงใหม่ครับนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ คุณป้าแมวนี่ก็น่าอ้าอันนี้ก็คอบอลเหมือนดิฉันเลยนะคะบอกสเปนบุกตลอดค่ะเมสซี่โดนประกบเตะไม่ออกนะคะหลายท่านน่าจะดูอยู่นะคะคุณแม่พนีบอกว่าดอยสะเก็ดซีซอสลมเย็นเจ้ามาแล้วนะเจ้าซีซอส
1: ซีซอส
0: นะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีถามเราสองคนมาค่ะทักทายเรามาด้วยบอกว่าสวัสดีครับพี่พิมลกันและพี่คมสารได้ไปงานเกษตรงานเกษตรไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือยังหลังสารกลางสวนอบจ.เชียงใหม่เราสองคนยังไม่ได้ไปแต่ว่า
1: เดี๋ยวเย็นนี
0: ้เย็นนี้
1: ส่งพี่เอไป
0: เย็นนี้
1: เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะ
0: นะคะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างๆเนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะคุณสุคนค่ะทักทายเรามานะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าสันป่าต่ออากาศครึ้มๆสลับมีแดดเจ้านะครับคุณป้าพนีบอกว่าแอบอีหวน
1: น่าจะแอบอีหวก
0: แอบอีหวก
1: น่าจะเป็นกอไก่นะครับ
0: แอบอีหวก
1: ลูกลูกออส
0: แอบอีหวก
1: ลูกออสครับ
0: โอ้ฉันเริ่มโอ้เลยนะ
1: โอ้แล้วเพราะไม่กินกบใช่ไหม
0: ฉันไม่กินกบเขา
1: เนาะฟังกบไปเจออวกบที่สักกำแพงมา
0: ใช่ค่ะฉันก็โอ้นะคุณสาธรค่ะทักทายเรามาบอกว่าที่นนทบุรีวันนี้ฝนไม่ตกค่ะอุณหภูมิสูงทีเดียว31องศาเซลเซียสนะคะค่าฝุ่นวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับสีเขียว PM 2.5 อยู่ที่ 20.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะทักทายขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรามากนะคะบอกว่าให้สาระความรู้ดีขอบพระคุณค่ะคุณพระเครื่องทั่วไทยส่งสติกเกอร์กระจายเสียงมาคุณสมชายค่ะส่งสติกเกอร์หัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะคุณทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะคุณป้าแมวบอกว่าเข้าไปโหวตอาหารแล้วนะคะไปโหวตขนมเปียงค่ะคุณ
1: ขนมเปียง
0: เปียงขนมเปียงขนมลิ้นหมา
1: แล้วก็จะเลือกนี่แหละ
0: ขนมเปียงฮอนึ่งไก่ใส่ผัมและน้ำหนังแก้วเจ้านะคะ
1: ก็มีอยู่3เมนูนะที่ให้โหวต
0: ใช่ค่ะอย่าลืมเข้าไปรวมโหวตนะคะรสชาติที่หายไปคือที่ดิฉันข้องใจฮอนึ่งไก่ใส่ผัมนี่แหละคุณนะเช่นเดียวกับคุณเลย
1: ใช่ผมก็อยากรู้แต่ยิ่งก็อยากไปชิมนะไม่รู้ว่าที่ไหนเขาดำบ้างก็อยากเคยกินแต่ขั้วผั
0: มคุณต้นน้ำปรมินทร์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรางั้นเราไปติดตามข่าวสารในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่านะคุณนะ
1: คร
0: ับ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาเตือนภัยครับมาอีกแล้วนะครับพวกมิจฉาชีพครับให้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรหรือทักนะครับเรียกเก็บค่าไฟย้อนหลังนะครับซึ่งถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเข้าข่ายว่าเราเนี่ยจะถูกหลอกลวงแล้วนะครับซึ่งทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์ติดต่อประชาชนโดยกล่าวอ้างว่ามีค่ามิเตอร์ไฟฟ้าค้างชำระหรือเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังพร้อมเร่งรัดให้โอนเงินหรือดำเนินการผ่านทางช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งถือเป็นพฤติกรรมหลอกลวงนะครับ PA ไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หรือดำเนินธุรกรรมผ่านบุคคลที่แอบอ้างเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้หลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางด้านการเงินหรือโอนเงินโดยเด็ดขาดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับเช้านี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะเช้านี้เขามีการปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่นะครับของทางด้านตำรวจนะครับทางส่วนกลางนะครับร่วมกับตำรวจภูธรภาค5นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ของสวทเชียงใหม่ PRD ได้นะครับหรือว่าตาม ช่วงรายการของพี่ดีเจนะขอไปตามข่าวนี้สักเช้าหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติการนี่เช้ามากนะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับปฏิบัติการจัดการเรื่องของนอมินี
0: ใช่ค่ะวันนี้นี่ท่านออกปฏิบัติการหลายจุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อปฏิบัติการก็คือเปิดยุทธการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีค่ะ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปติดตามรายละเอียดนะเพราะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นตามทำตามนโยบายนะครับปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้ชื่อเนาะใช้ชื่อบุคคลไทยที่แอบอ้างนะครับโดยผู้ถือหุ้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของช่องทางนะครับช่องโหว่ทางด้านกฎหมายเนี่ยการทำความผิดนะครับโดยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับว่าการปฏิบัติการตรวจค้นทั้ง18จุดน่าจะ18จ
0: ุด18ถ้าฉันจำไม่ผิดนะคะประมาณ18จุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงสายๆอาจจะต้องไปตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเย็นๆค่ะมาเปิดงานหน้าที่คุณมีเพื่อนเป็นคนดีถามถึงนั่นก็คืองานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงค่ะจัดกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็คือหลังอบจหลังศาลากลางนั่นเองสวนอบจ
1: สวนอบจ
0: ค่ะ
1: ก็โซนนั่นแหละฮะโซนที่จัดงานฤดูหนาว
0: ใช่ค่ะ
1: งานนี้นี่จัดขึ้น9วันเต็มๆนะพี
0: ่18ถึง26ใช่ไหมคะที่ฉันจำไม่ผิด
1: ใช่ตั้งแต่18แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจริงๆแล้วท่านมีภารกิจตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ที่เชียงราย
0: ใช่ค่ะรัฐมนตรีโฮมนะคะ
1: แล้วก็ไล่เรียงมาเชียงรายก็เข้าเชียงใหม่อ่ะพี
0: ่ค่ะคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะสำหรับวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าเชียงใหม่ที่อำเภอแม่อายค่ะจะมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่แม่อายที่หันมาปลูกทุเรียนนะคะในช่วง 10:45 ค่ะจะพบปะกับทางด้านของกลุ่มนะคะเรื่องของการจัดการที่ดินคทช.แปลงสวนส้มพบปะพี่น้องเกษตรกรที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายแล้วก็ช่วง 11:45 ค่ะจะมาที่อำเภอฝางนะคะพบปะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และหลังจากนั้นก็จะมาเชียงใหม่ในช่วงเย็นมาเปิดงานในช่วงเย็น 17:00 นนะคะ
1: อ่ะเย็นนี้ได้เจอพี่เอแน่นอนนะครับใครไปที่งานเกษตรนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างที่พี่เอไปคือ9วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่18ยาวถึง26นะครับช่วงค่ำคืนนะช่วงเย็นตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินล้านนาเองเนี่ยมาสร้างสีสันเน้นน่าจะเป็นศิลปินล้านนาเป็นซะส่วนใหญ่นะครับศิลปินภาคเหนือของเรานะครับตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็มาสร้างสีสันนะครับมาสร้างความสนุกสนานให้กับชาวเชียงใหม่แล้วก็เกษตรกรนะครับที่มาร่วมออกบูธออกร้านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวงเดอะเพอะนะครับเดอะเพอะก็โอ้โหคิวแน่นๆเลยนะครับมีทุกวันนะฮะ9วัน9วงนะครับก็หลังจากอะไรนะตอนเย็นเขาก็มีกิจกรรมนะแอโรบิก
0: แอโรบิกใช่แอโรบิก
1: แดนซ์นะครับแล้วก็วันที่17ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านเขตสุขภาพที่1คร
0: ับ
1: ก็ได้จัดกิจกรรมไปแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะครับ18มาก็โอ้โหงานแน่นๆเลยเชียงใหม่ช่วงนี้ใครที่ชอบเรื่องของผลไม้นะครับมีจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนนะครับแล้วก็จากพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงท่านใดที่อาจจะวางแผนการปลูกต้นไม้พี่เอไปหาซื้อได้นะครับพี่น้องเกษตรกรเอาต้นกล้านะครับใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะช่วงนี้ทุเรียนเงาะนะครับแล้วก็จะมีเกษตรกรนะครับหรือว่ามีหน่วยงานวิชาการแนะนำพี่เอวิธีการปลูกยังไงจะได้ติดผลเร็วดูแลยังไงนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะชื่นชอบเนาะอาจจะคิดว่าอัพรอบนี้อาจจะแพงไปอะไรเงี้ยทุเรียนซื้อไปปลูกเองลองดูว่าปลูกเองกับซื้อกิน
0: จะเป็นอย่างไร
1: ถ้าไหนที่พอมีพื้นที่ก็สามารถปลูกได้นะอย่างละต้น2ต้นอย่างมะม่วงอะไรเงี้ยพี
0: ่
1: ปลูกได้ปี2ปีก็ตอนนี้ก็ได้กินละนะฮะพวกมะม่วงลำไยมะม่วงลำไยเงาะลิ้นจี่อาจจะดูแลยากสักนิดนึงแล้วครับแล้วก็ทุเรียนเห็นว่าปลูกได้ทุกที่แล้วตอนนี้ครับ
0: แต่ว่ารสชาติอาจจะแตกต่าง
1: รสชาติแตกต่าง
0: เพราะว่าพื้นเพราะว่าดินที่แตกต่างกัน
1: แต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกัน
0: เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรจากสารพีมาบอกเมนูอาหารเมืองในหน้าฝน
1: เมนูอะไรฮะ
0: แกงหยวกใส่ป่าแห้งใส่งุ้น
1: เคยกินแต่แกงหยวกใส่ไก่ใส่วุ้นแต่คือป่าแห้งยังไม่เคย
0: เพราะว่าแกงหยวกใส่ป่าแห้งใส่งุ้น
1: แต่อย่างอื่นครบหมดนะแต่ปลาแห้งยังไม่เคยก็คือเคยกินแต่ใส่ไก
0: ่ค่ะ
1: นะครับใส่ไก่ใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่หยวกนี่แหละแล้วก็ใส่หมูวุ้นเส้นหยวก
0: เพราะว่าเอาหยวกมาเอาหยวกกล้วยมาสับมาแบบมาซอยแหมมาซอยให้ละเอียดแหน
1: มันยากตอนที่จะไปเอาต้นกล้วยมานี่แหละ
0: นี่แหละ
1: แล้วก็มาดึงเอาใหญ่มันออก
0: อันนี้แหละลำบากสุดแล้วนะคะ
1: แต่ต้องไปหาเดี๋ยวต้องไปหากินนะสัตว์โซนสารพีเน
0: า
1: ะ
0: จนสารปีโทรมาย
1: ังไม่เคยนะครับใส่ปลาแห้งครับ
0: อ่ะงั้นไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามีข้อมูลอะไรน่าสนใจไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ

ื่องของการปฏิบัติตามสัญญานะคะสำหรับเรื่องของข้อกฎหมายที่นำมาฝากกันสำหรับในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะงั้นเราไปต่อกันที่เรื่องของข่าวสารจากคปภ.กันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ช่วงข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีเรื่องของประกันภัยรถภาคบังคับมาฝากกันนะคะคืออย่างที่บอกการประกันภัยภาคบังคับรถที่ต้องต่อทะเบียนทุกคันต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเพิ่มวงเงินนะคะความคุ้มครองรวมต่ออุบัติเหตุ1ครั้งสูงสุดถึง20ล้านบาทเพื่อให้สามารถรองรับการเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของคปภ.เองเนี่ยได้มีการเพิ่มนะคะวงเงินเป็น20ล้านนะคะซึ่งมาดูกันค่ะว่าทำไมต้องมีการเพิ่มวงเงินเป็น20ล้านนะคะซึ่งทางด้านของคปภ.ก็อธิบายไว้แบบนี้ค่ะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายในเหตุการณ์เดียวอยู่เป็นระยะทำให้เห็นว่าวงเงินความคุ้มครองรวมต่ออุบัติเหตุที่กำหนดไว้ในอดีตค่ะอาจไม่เพียงพอต่อการเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมในบางกรณีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคปภ.เองก็ได้ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองต่อคนของพ.ร.บ.เนี่ยจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาทตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะแต่ว่าวงเงินความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ1ครั้งยังคงอยู่ที่5ล้านบาทหรือ10ล้านบาทแล้วแต่ประเภทรถขณะที่ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส่วนใหญ่ก็กำหนดวงเงินความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกไว้ที่10ล้านต่อครั้งเช่นกันนะคะก็ด้วยสาเหตุนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานคปภ.ก็ได้หารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนนะคะระดับความคุ้มครองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงหรือมีผู้เสียหายจำนวนมากได้ดียิ่งขึ้นผลการพิจารณาดังกล่าวก็นำไปสู่การปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งของประกันภัยรถภาคบังคับเป็น20ล้านบาทค่ะรวมถึงกำหนดให้ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีวงเงินความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า20ล้านบาทต่อครั้งด้วยคุณ
1: คร
0: ับนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดำเนินการและดิฉันถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างที่ทางด้านคปภ.บอกไว้ค่ะว่าคือช่วงนี้อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยรุนแรงเพิ่มขึ้นเนาะคุณ
1: อุบัติเหตุตอนนี้ก็อย่างที่เราเจอกันนะพี่เอ๋ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะแผ่นดินถล่ม
0: ค่ะ
1: ตึกถล่มที่ล่าสุดที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของ
0: อุบัติเหตุรถยนต์
1: นะครับอุบัติเหตุรถยนต์ที่บางทีเนี่ย ชนกันเนี่ยซ้ำซ้อนนะครับอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เส้นดอยสะเก็ดเนา
0: ะ
1: ที่รถฝั่งที่ขาเข้าเมืองก็ขับมาดีๆแต่ว่าขาออกเมืองเนี่ยก็ข้ามเกาะไปชนเขานะครับก็ทำให้จราจรติดขัดนะครับช่วงนี้อันนี้ก็แค่ช่วงหัวค่ำเองนะพี่เอ๋ไม่ได้เป็นช่วงแบบช่วงกลางคืนแบบดึกๆนะครับเป็นแค่ช่วงหัวค่ำประมาณสัก1 ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดรถข้ามเกาะกลางถนนนะครับไปชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
0: คือจริงแล้วอย่างอุบัติเหตุอย่างที่คปภ.พูดถึงคุณไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่รถไฟชนรถคุณจำได้ไหม
1: รถไฟชนอะไรนะรถเมย์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แล้วแบบเป็นต่อครั้งก็คือมีผู้เสียชีวิต
1: ใช่จำนวน
0: มากเนาะนี่ก็เป็นข่าวสารจากคปภ.ค่ะไปไหนต่อดีคน
1: ไปเรื่องนี้กันสักนิดนึงครับเรื่องของการจับขบวนการจริงๆจับไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะยึดยาบ้าได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวเนี่ย7 ล้านเม็ด7,700,000 เม็ดเกือบ 8 ล้านเม็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ด้านการข่าวเองแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับซึ่งทางทำให้กองกำลังผ่าเมืองนะครับได้ไปปะทะกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับงานนี้เนี่ยยึดยาบ้าได้7,780,000 เม็ดนะครับเกือบ8 ล้านเม็ดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านพันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพนะครับซึ่งด้านได้เปิดเผยนะครับในเรื่องนี้ก็คือทางด้านกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพได้จัดกำลังเนี่ย3ชุดปฏิบัติการนะครับทำการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564ครับบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแก่น้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยได้รับแจ้งจากทางแหล่งข่าวแล้วก็ชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติที่ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในห้วงเวลาวันที่10ถึง17กรกฎาคม2569ทางหน่วยเองก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับจัดชุดนะครับไปตรวจสอบร่องรอยของกลุ่มขบวนการครับโดยเข้าไปในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 5:00 น.ของวันที่9ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งวันที่17กรกฎาคมครับเวลา 5:30 น.นะครับช่วงเช้ามืดเลยนะครับสลัวสลัวเลยนะครับตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ30คนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่กองทัพมดแล้วอันนี้มาเป็นขบวนการเลยนะเดินทางมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวนะครับเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวครับได้ใช้อาวุธปืนนะครับไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับก็เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีซึ่งขณะนั้นมีฝนตกหนักแล้วก็มีหมอกปกคลุมหนากลุ่มขบวนการอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ครับโดยทิ้งนะครับเป้ไว้นะฮะหน่วยจึงได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่มครับเป็นอีก4ชุดปฏิบัติการครับเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่นะครับโดยการปะทะเนี่ยไม่พบผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะครับเพื่อแล้วจากนั้นเนี่ยมีการตรวจพิสูจน์นะครับในพื้นที่เนี่ยพบเป้สะพายหลังทั้งหมด37เป้พี่เอ๋เยอะมากข้างในบรรจุยาบ้าครับ 7,780,000 เม็ดก็ได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจสภ.นาหวายครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการต่อไปครับ
0: ค่ะ
1: เยอะมากเลย37เป้
0: คุณที่แม่อายเมื่อวันช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แม้ช่วง
1: เมื่อวานนี้คร
0: ับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จับได้อีก 150,000 เม็ดนะคุณ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าแบบจับได้ที่อำเภอแม่อายเหมือนกันนะคะก็เยอะมากๆแล้วก็ได้ฝิ่นดิบด้วยเท่าที่ดิฉันทราบข่าวมานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะในเรื่องของยาเสพติด
1: ตอนนี้เน้นเพื่อจะเข้าทุกจุดเลยนะครับในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพื้นบ้านนะครับตอนน
0: ี้ใช่ค่ะขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังที่โทรมาตอบคำถามกับเราและได้ของรางวัลจากเราไปนะคะดิฉันบอกว่าดิฉันจะโทรกลับเนี่ยใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะคะดิฉันโทรกลับไปแน่นอนถ้าในช่วงใกล้ๆเวลาที่จะส่งของรวมๆกันดิฉันโทรกลับไปอย่างแน่นอน
1: ขอเช็คความถูกต้องอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะขออนุญาตเช็คนิดนึงจะโทรกลับไปอย่างแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะส่งของจะขอที่อยู่เช็คความถูกต้องทั้งหมดก่อนที่เราจะดำเนินการส่งของซึ่งจริงๆแล้วบางทีเดี๋ยวอาจจะไม่ได้โทรในวันนั้นเลยเนื่องต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าหลังจากออกจากรายการแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำข่าวออกนอกพื้นที่กว่าจะกลับมาก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆ
1: วันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากออกจากรายการก็ได้รับภารกิจครับพี่เอ๋ได้ไปติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยเฟส2
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเราก็ไปตระเวนแต่ละที่ว่าการอำเภอนะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะครับไทยช่วยไทยเฟส2ก็เป็นสินค้าที่เอามาลดราคานะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการนะครับในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะครับที่อำเภอก็วันศุกร์ที่ผ่านมาไปสายใต้ครับไปแวะที่หางดงนะครับไปแวะหางดงสันป่าตองแล้วก็ดอยหล่อนะครับไปที่3อำเภอนี้นะครับไปแวะดูนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนจากเฟสแรกนะครับที่เรื่องของการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะมีเฟสต่อไปนะครับเพราะว่าสุขที่ผ่านมานะจัดกันที่ทุกอำเภอนะครับส่วนทางด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับในสินค้านะครับในทุกประเภทช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเขาเรียกว่าสังฆพันธ์เนาะสังฆพันธ์กับที่เราจะเอาไปถวายพระนะครับในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากับข้าวพรรษานะครับช่วงนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของสังฆทานไปถวายพระนะครับจะบอกว่า บาปเนอร์บอกไว้ก่อนบาปคือบางทีในสังฆทานพี่เอ๋เขาจะทำดูแล้วเหมือนจะของจะเยอะแต่ทำไมคือยัดกระดาษเข้าไปแล้วมาโชว์ข้างนอกดูเหมือนของมันจะเยอะบางทีของก็ใกล้จะหมดอายุ
0: ต้องตรวจสอบ
1: ต้องตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ทำแบบเนี้ยผมบาปนะบาปคูณสองคุณรู้อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยคนไม่รู้คือพอเราเนี่ยเป็นลูกค้าเราก็ไม่ได้ไปดูหรอกครับไม่ได้ไปพิกดูว่าสมมตินมกล่องเนี้ยจะหมดอายุวันไหนแล้วก็ไม่ได้ดูพอไปถวายพระไปหายเนรก็ไม่ใช่ว่าพอของมันเยอะใช่ไหมข้าพรรษาอาสารหบูชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ฉันในวันนั้นอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหมดอายุแล้วก็มันเขาเรียกไงมันก็เสียดายของอะเนาะแล้วก็บอกเลยบาปด้วยของหมดอายุไปใส่
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางด้านของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่นะคุณแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสังฆทานที่ถูกจัดมาสมมุติว่าจัดมาเป็นสังฆทานเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาลงไปตรวจถึงขั้นว่าจะต้องแจงรายละเอียดคือในสังฆทาน
1: คุณ
0: มีอะไรบ้าง
1: มีรายการ
0: ใช่ค่ะว่านมกล่องหมดอายุเมื่อไหร่มีกี่กล่องเป็นอะไรยังไงเงี้ยค่ะคือเขาจะแบบมีคือจริงๆแล้วในนั้นต้องแจ้งให้เราเห็นชัดเจนเพราะว่าอย่างที่คุณบอกเราไปถือมาเราไม่สามารถไปตีถ้าคนเมืองเนาะเขาแบบสามารถไปตีคนนี้นี่ค
1: ือ เขาแลบมาแล้วไง
0: ใช่เขาแบบสามารถไปตีพอได้ว่ามีอายังพ่องแล้วก็หมดอายุเมื่อไรแต่ว่าทางด้านของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปกำชับคุณในเรื่องนี้ด้วยว่าต้องมีเรื่องของ
1: รายการ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปสินค้าต้องมีคุณภาพนะเพราะว่าเอาไปถวายพระนะเขาไปทำบุญไปเอาบุญนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้บาปในคนที่ไปจัดของไม่ดีใส่เข้าไปนะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้ากัลยาโทรมาพอพูดถึงอาหารการกินเนี่ยทุกคนจะแบบแหมโทรกันมาม
1: ีอะไรครับเพิ่มเติมจากแกงหยวกใส่วุ้นปลาแห้ง
0: เหมือนที่ฉันเลยคือจะบอกว่าในส่วนของคุณป้ากัลยาก็แนะนำมาเป็นแกงปีคุณยำปี
1: ครับ
0: ยำปีกับแกงปีใส่ไก่ก่อน
1: ยำ
0: เหมือนจะยำ
1: ยำ
0: ปีแต่ว่าไม่ได้ใส่ไก่แต่มีแกงปีตัวคุณมี
1: แกงปี
0: แล้วก็มีย
1: ำไม่เคยกินแบบยำแบบเขาเรียกว่าเหมือนเอาไปลวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เอามายำ
0: แต่ว่าไม่ได้ใส่หมูนะแล้วก็มีข้าวต้มหัวงอกนะคะที่เท่าที่ฉันจำได้มีมาหลายเมนูมากคุณ
1: จริงๆข้าวต้มหัวงอกเนี่ยข้าวต้มหัวงอกกับขนมหัวงอกนี่เป็นของทางใต้ไหม
0: แล้วก็แกงผักกูด
1: แกงผักกูดก็หน้านี้ต้องกินแกงผักกูด
0: แกงผักกูด
1: เมื่อก่อนนี่ผักกูดนี่ต้องรอกินหน้าฝนเลยตอนนี้มันเฉพาะได้นะนะฮะผักกูดใส่ปลาน้อย
0: แม่นแล้วก็มีแกงตุนแกงตุนใส่ไก
1: ่แกงอ๋อแกงตุนนี่พี่เอชอบเลยแกงตุนแต่พี่เอแกงตุนใส่ปลาครับแล้วก็ออกจะเปรี้ยวๆหน่อยๆนะพี่เอชอบมากนะฮะแกงตุนแกงขนุน
0: แกงมันนุน
1: แกงมันนุนแกงตูนนะพี่ชอบกินนะ
0: ถ้าทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกันสักนิดนึงนะคะคุณสุรินทร์ทักทายเข้ามาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนะคะแล้วก็คุณน้อยทักทายมาวันนี้ที่เจียงดาวฝนตกสุยๆเจ้าเสียงชัดเจนดีเจ้านะคะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้ายายฟังอยู่เจ้าขอบพระคุณค่ะคุณต่ายค่ะทักทายเรามานะคะบอกว่าแวะทักทายเจ้าทุกๆท่านแวะทักทายเจ้าทุกๆท่านไปตั้งนอกมาเปิดมาจับใส่รายการพอดีเจ้านี้ครึ้มๆตะวาวันซืนพี่ฝนตกดีแต่เจ้าวันนี้บอกหูว่าจะตกก่อนนะเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะเพชรบอกข่าวเจ้าเหนือนะคะแซวเราสองคนมาบอกว่าดีเจเอดีเจคมหน้าใสมากเลยนะ
1: ฟิลเตอร์ดีครับฟิลเตอร์ดีขอบคุณพี่ช่างที่จัดให
0: ้คุณนาธานันนะคะบอกว่าแกงบะฟักมนใส่ปลาหลิมจีใส่ใบแมงรักอร่อยเจ้าใบแมงรัก
1: ใบแมงรักคือ
0: กำก้อขาว
1: ด
0: ิฉันก็นะคะ
1: เดี๋ยววันนี้ก่อนเพราะว่าเรามีสวนครัวไงสวนครัวของเรามีสวนครัวสวทชเชียงใหม่ด้านล่างอ่ะมันมีหลายผักไงพี่เอแล้วก็ปลูกติดกัน
0: ใบแมงรักค่ะครับถ้าคนภาคกลางจะได้ใบแมงรักนะคะคุณตายบอกว่าเสื้อเฮาสองคนงามแต่ว่าข้าเจ้ากับใส่มีคนหูจักปัญหาเสื้องามดีได้ไหนมาเฮาก็บอกไปงานวิ่งอบจมาเจ้าไปตั้งแต่3:00คนเปิ้นคนเปิ้นอู้ไปเจ้าแต่เจ้าว่าน้อไปรับเบอร์คิวเฮาก็บอกไปแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพยายามใส่รณรงค์ใช่ค่ะ
1: การภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมานะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เนี่ย อะไรนะรณรงค์เรื่องของ730ปีนะครับที่เราจะเป็นมรดกโลก
0: ใช่ค่ะเราจะพยายามใส่ในช่วงนี้นะคะรณรงค์เป็นเจ้าบ้านที่ดี 3-8 สิงหาคม 2569 ค่ะก็ 8:58 นาทีแล้วเราสองคนคงต้องไปก่อนแล้วแหละในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจระมัดระวังกันด้วยนะคุณทางด้านของตำรวจไซเบอร์เขาก็แจ้งเตือนว่าเวลาเราถ่ายรูปพยายามอย่าชู2นิ้วใช่เพราะว่าจะเห็นในส่วนของเขาเรียกอะไรคะรอยนิ้วมือ
1: ลายนิ้วมือแต่ถ่ายใกล้ไม่เป็นไรนะพี่เอ๋ผมว่าถ้าถ่ายใกล้เวลาเราเซลฟี่หรือถ่ายใกล้ๆมันจะเห็นรอยอะไรนะรอยขด
0: ของคืออัตลักษณ์ของเราอะ อัตลักษณ์ของเรา นะคะระมัดระวังกันด้วยในเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังไปกันแล้วจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
7: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายศิหศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสวมสิทธิเด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศิหศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศสวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
8: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1 บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
9: นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิ์เงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันทำงานสายๆวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังมีความสุขกันมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวหลายท่านหลายคนก็อาจจะต้องสลัดตัวเองขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะคะคงจะมีบรรยากาศนี้หลายๆคนค่ะหลายท่านหลายคนอาจจะมีบรรยากาศที่วันจันทร์แล้วเหรอนะคะวันหยุดฉันหมดแล้วเหรอหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะได้มาปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะคะในยามสายๆตอนนี้จะบอกว่าเช้าก็ไม่เช้าแล้วนะสายเริ่มสายแล้วนะคะก็ใครหลายคนอาจจะกำลังเดินทางบางท่านอาจจะกำลังทำงานคุณแม่บ้านหลายท่านอาจจะกำลังกวาดบ้านถูบ้านนะคะทำงานบ้านกันอยู่มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะคะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่

ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะก็หลายจังหวัดอยู่นะคะคุณผู้ฟังรวมถึงหนึ่งในนั้นก็ยังเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเดินทางไปทุกเส้นทางขอให้วางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทกับการเดินทางเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในช่วงของเมืองไทยบ้านเรากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ

งานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฟังนะคะก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะพักฟังเพลงบ้างฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันบ้างนะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะนำเรื่องราวข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญนั่นก็คือรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา20กรกฎาคมนี้ย้ำผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะในเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลจะได้มีการสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านก็คือเลขที่1บ้านนะคะเลขที่บ้าน1หลังเนี่ยใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์รายเดิมนะคะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วก็ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ค่ะที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าผู้มีสิทธิ์สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนะคะ www.pva.co.th แล้วก็แอปพลิเคชัน PVA Plus Live รวมถึง LINE Official Account @PVA Thailand ค่ะหรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569จะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ 18:30 นาทีรวมวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะซึ่ง
รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารของพี่น้องประชาชนคนไทยที่สามารถไปลงทะเบียนลดค่าน้ำประปาได้นะคะตั้งแต่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งรายใหม่แล้วก็รายเดิมนะคะสำหรับผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะในช่วงนี้ยังคงมีงานเพลงที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะอีกหนึ่งแนวเพลงลูกทุ่งเก่าๆในแนวอมตะลูกทุ่งไทยนะคะเสียงร้องของคุณบุพภาสายชนค่ะ

งานเพลงจากคุณเบนจามินนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักแท้จากหนุ่มไทยแล้วก็ก่อนหน้านั้นคุณบุพภาสายชนค่ะเพลงที่มีชื่อว่ายมบาลเจ้าขาบทเพลงที่คุ้นหูนะคะคุณผู้ฟังเป็นเพลงเก่าๆที่ค่อนข้างจะคุ้นหูสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องออกตัวกันไว้ก่อนว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการหาเพลงเก่าๆคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงที่ฟังบ่อยบ้างนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขนะคะบ่อยๆแต่ก็ไม่เบื่อนะคะอันนี้คุณผู้ฟังไม่ได้พูดแต่ดิฉันพูดเองนะคะว่าบ่อยๆแต่ก็ไม่เบื่อนะคะเอ้ามีข่าวคราวที่ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะเขาเน้นย้ำนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายนะคะส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้นะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ

สุดแค้นแสนรักค่ะงานจากราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนฟังเพลงขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำถามถ่ายงานเพลงที่อยากจะฟังกันเข้ามาด้วยความยินดีนะคะสำหรับงานเพลงที่ช่วยเลือกถือว่าช่วยกันจัดรายการก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าจะได้มีงานเพลงที่ถูกอกถูกใจได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่กรรมหลงเสียงนางหรือว่าจะเป็นน้ำตาลก้นแก้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังเพลงเหล่านั้นคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารอีกสักหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนั้นขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570นะคะมุ่งรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจลดปัญหาแรงงานขาดแคลนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเป็นการติดตามรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามนะคะให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจแล้วก็ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการนะคะทั้งนี้เดิมทีเนี่ยใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปี2569ค่ะซึ่งหากไม่มีการขยายเวลาก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยที่พึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทั้งภาคการผลิตภาคก่อสร้างภาคบริการแล้วก็เกษตรกรรมทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะว่าหากแรงงานเหล่านี้ต้องออกจากระบบไปก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่ตลาดแรงงานยังมีความต้องการสูงนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการนะคะล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจำนวนมากหมดอายุก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถที่จะวางแผนบริหารกำลังคนต่อเนื่องไม่ต้องหยุดสายการผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันแล้วก็ขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็แรงงานเถื่อนขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาคธุรกิจนะคะไม่ขาดแรงงานแล้วก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะคะแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมนะคะที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็จะออกประกาศรายละเอียดแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดดังนั้นก็ขอให้นายจ้างแล้วก็สถานประกอบการค่ะติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงค่ำ6 โมงเย็นนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
7: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลิศจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย

0: จากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรไกลสีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences

0: thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ค่ะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัสุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มต้นรายการวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันและรวมไปถึงสารคดีพิเศษบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติยังคงมีนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในช่วงเวลาของรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษสารคดีพระพันปีหลวงขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: อันยาวนานพระราชกรณียกิจนานนับประการของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีอาชีพและรายได้พระองค์จึงทรงเป็นดั่งความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดิน

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวย

0: ็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชากรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
3: คนกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช

เจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วย

0: ึงทรงเป็นสำเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: อันใหญ่หลวงและประโยชน์สูงที่เกิดจากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้นำมาสู่การรวมพลังของประสบกรณิกรและหน่วยงานราชการได้ร่วมการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศโดยรวมตลอดไป

ดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: ู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2,519 มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มุ่งเสริมทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชา นันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาไปต้นไปกับปอประสนิยพรตะกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายที่0532767493เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะเรื่องของการดำเนินงานการใช้ชีวิตและช่วงนี้อาจจะต้องมีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเมาไม่ขับกิจกรรมหลากหลายนะคะที่จะเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเลยก็จะมีกิจกรรมที่มีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะคะเป็นส่วนกลางที่ทางกรุงเทพมหานครสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่พื้นที่เกี่ยวเนื่องรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะ 24-26 กรกฎาคม 2569

งานจะมีกิจกรรม12กิจกรรมหลักค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจากวัดติมคลองทั้ง40วัดนะคะในพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาพื้นที่ร่วมรักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานรวมพลังหน่วยงานและประชาชนพื้นที่ในการที่จะพัฒนาริมคลองใน4จังหวัดนะคะแล้วก็มีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมแบ่งปันพลังแห่งการให้ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติชุมชนริมคลองร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวน 7,575 ต้นมีการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ผู้ไร้ที่พึ่งและก็ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่คลองหลอดกิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองมีการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบริเวณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแล้วก็มีคลองหลอดวัดราชบพิตรมีการประกวดภาพวาดฝาผนังด้วยค่ะจัดแสดงผลงานกว่า75ภาพสะท้อนอัตลักษณ์และก็ความงดงามของชุมชนริมคลองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมนะคะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตที่จะถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาการจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพียงกันค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะคะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็จะมีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะร่วมสืบสานคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยพร้อมสร้างความสมัครสามัคคีแล้วก็ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตกันด้วยค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวจะมีบทเพลงความลับนะคะเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์โดยคุณพิมพ์ทิติยากรนะคะแนะนำมาจากทางอำเภอเมืองด้วยค่ะ0532767 93แนะนำบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่บทเพลงคัฟเวอร์มาได้ด้วยนะคะทักทายกันได้หรือว่าตอนนี้ไปเช็คอินกันที่ไหนวันนี้ทำงานด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีหลายท่านเลยก็กำลังจะเคลียร์การเคลียร์งานนะคะหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะมีการเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาที่จะเริ่ม20กรกฎาคมที่จะย้ำเตือนเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการนะคะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางรัฐบาลเองให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพนะคะโดยที่กรณีมีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองและถ้าหากว่ามีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านก็คือเลขที่บ้าน1บ้านเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะคะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมแล้วก็รายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายโดยผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อที่จะรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยานะคะก็คือขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่20กรกฎาคมจนถึง25กันยายน2569เพื่อที่จะรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้เนี่ยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะท่านใดที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก็คือทางเว็บไซต์ของกปภ.เองแอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือว่า LINE Official Account @PWA Thailand นะคะหรือจะดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ณกปภ.สาขาทั่วประเทศแล้วก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังได้กำหนดนะคะเพื่อที่จะยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้มีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายการด้วยการประชาสัมพันธ์ที่กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารก็คือธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารทั้ง5ธนาคารนะคะจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้และต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30 วันนับตั้งแต่ประกาศผลแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21 กันยายน 2569ทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องมีการยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้นำรายการจักลาไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ3 2 1

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรรี่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2+2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องที่ท่านนายกได้พูดกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นพวกเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ ช่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ทางกัมพูชาขณะนี้นะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธินอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
5: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์มันอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
4: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศภาภารายงาน
1: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
2: นางสาวลลิดาเพลิดสุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยจะเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.kแอปพลิเคชัน TWA Touch Line และ LINE Official Account @TWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปริศนาความแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3 รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
7: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห

0: ถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง 100 ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อม Plus และเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสรัพมารายงาน
1: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งงานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรม
2: ทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าของชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
1: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี 2,572 และ 23,000 บาทในปี 2,575 เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้

0: โยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
1: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรของความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี่ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
0: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกัญชัยอารีศิลพิทักษ์หรือกัญชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์ฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธิระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
4: นี่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพนี่บางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องผู้นี่ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
3: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
5: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
7: เจ้าหน้าที่ของกรมเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คําแนะนําได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทําหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชั่นแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คําแนะนําหรือที่จะทําหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสำคัญหนึ่งของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะ
6: ทางนี้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราษฎร์ทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
8: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง

0: จตนารมณ์ที่ต้องเป็นกองว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกองทัพที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงอะไรที่
1: ด้านนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาชัยโยรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
6: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
5: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
6: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาฮูโยในหมู่เกาะเซรายาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหา ย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM นูรุนซันซ่าซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซราย่าจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเล่เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรีจากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้วองหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอนิต้าซาดิเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรินาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ2-1เซต6-7ไทเบรก6-8 6-4 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป3-1โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Relove Deep Cloth Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน4-2เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7เช่นกัน E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เรกเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เรก F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซล้อปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกลางปีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหญ้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4-1ที่สนาม Blue Wave Arena สนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1-3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรกศึกเอสโคล่า 3x3U ลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ21-18คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิงCT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร19-11คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันผานิตคาดนาครายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
9: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียน ออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา22
12: 2:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.5 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971323สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-5347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8 สิงหาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออดหรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคังคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยอร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมวลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักแขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตอรวิวันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เข้าถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะมาจะดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีนะคะก็คือในเรื่องของความเครียดนี่แหละค่ะมีสัญญาณที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราที่บ่งบอกว่าเราเครียดเกินไปแล้วก็ย้ำนะคะว่าสมองของเราไม่สามารถบอกอะไรเราได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่มีปากไม่มีอะไรที่จะส่งสัญญาณเหมือนจะเตือนก่อนที่จะเป็นสโตรกด้วยบางครั้งนะคะก็คือสัญญาณที่เตือนในร่างกายของเราก็ต้องสังเกตให้ดีด้วยว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือมาดูกันค่ะว่ามีเวลาที่เราเครียดนะคะร่างกายมักจะส่งสัญญาณจริงๆเขาจะส่งสัญญาณก่อนเสมอค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตตนเอง

นอนหลับไม่สนิทค่ะเวลาที่เขานอนแล้วสมองของเรายังคิดวนเวียนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะคะตื่นบ่อยฝันแปลกๆหรือว่าสะดุ้งตื่นบ่อยๆนี่คือสัญญาณของระบบประสาทนั้นยังไม่ยอมพักค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณบ่าคอไหล่บางคนแข็งเป็นหินเลยนะคะโดยเฉพาะเวลานั่งทำงานนานๆความเครียดก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกร็งค้างโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็สมองของเราทำงานมากไปด้วยนะคะบางคนก็จะมีอาการใจสั่นหายใจถี่ๆความเครียดนั้นจะเร่งระบบประสาทนะคะที่ชื่อว่าซิมพาเทติกให้ทำงานเกินแล้วก็จำลองเหมือนกับเรากำลังหนีเสือค่ะทั้งที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มสมองต้องการอาหารแล้วก็ต้องการพักผ่อนด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนั้นรวนจะมีอาการแน่นท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องสลับท้องเสียท้องผูกบ้างเพราะว่าความเครียดนั้นไปกดสมดุลแกนสมองแล้วก็แกนลำไส้ค่ะใครไม่รู้ให้รู้ด้วยนะคะว่าเขาอยู่แกนเดียวกันฉะนั้นค่ะความเครียดนั้นส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารโดยตรงเลยค่ะบางคนก็จะมีเหงื่อออกมามากผิดปกติทั้งที่อากาศไม่ร้อนแต่ฝ่ามือเปียกเหงื่อนั้นซึมเต็มแผ่นหลังนะคะนี่คือปฏิกิริยาทางร่างกายที่กำลังระบายความเครียดผ่านระบบประสาทอัตโนมัติรวมถึงความดันนั้นแกว่งด้วยนะคะบางคนวัดแล้วขึ้นสูงผิดปกติทั้งที่ไม่มีประวัติเพราะว่าความเครียดค่ะไปเร่งระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นเวลานานๆฉะนั้นสโตรกก็มาเยือนได้ด้วยนะคะลักษณะแบบนี้รวมถึงผิวพรรณนั้นมีปัญหาค่ะเกาะสิวขึ้นง่ายผื่นลมพิษนะคะมีผื่นคันผิวแห้งลอกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลนี่แหละค่ะกำลังรบกวนระบบภูมิคุ้มกันฉะนั้นนะคะควรดูแลจิตใจบางคนตรงไปหาหมอผิวหนังแต่จริงๆเกิดขึ้นที่จิตใจค่ะบางคนมีอาการมือสั่นหรือว่าตากระตุกนะคะก็เป็นสัญญาเล็กๆค่ะที่สะท้อนว่าระบบประสาทนั้นนะคะกำลังตกอยู่ในความเครียดใครที่ตากระตุกเขม่นนะคะคิดมากไปหรือเปล่าลองเช็คตัวเองดูและสุดท้ายก็คืออาการอ่อนเพลียเรื้อรังค่ะทั้งที่เราว่าเรานอนครบแล้วนอนมากแล้วแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกว่าหมดแรงไม่อยากจะลุกไปทำอะไรนะคะก็คือเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้เราให้มากกว่านี้นั่นคือดูแลในส่วนของสุขภาพจิตใจไม่ให้เครียดจนเกินไปค่ะฉะนั้นนะคะเมื่อดูสัญญาณเหล่านี้แล้วก็ควรพิจารณาดูให้ดีด้วยนะคะว่าเราควรจะพักตอนนี้ดีหรือว่าจะพักยาวเรียกได้ว่าอย่ารอให้ร่างกายนั้นตะโกนออกมาค่ะเพราะว่าตะโกนบ่อยก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรามองเฉยๆมองว่าไม่มีอะไรมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติอะไรแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ใส่ใจเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขากำลังส่งสัญญาณเตือนให้เราได้ทราบว่าอะไรในร่างกายของเรานั้นกำลังผิดปกติไปโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจความเครียดความวิตกกังวลที่เรากำลังเป็นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

มาดูอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ป้องกันเลือดจางกันก่อนค่ะใครที่เป็นโลหิตจางกันอยู่นอกจากจะไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายหน้ามืดวิงเวียนศีรษะได้ง่ายแล้วยังบริจาคเลือดไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยอาหารดีๆที่จะช่วยบำรุงเลือดของเราให้เข้มข้นขึ้นและก็ยังช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางกันค่ะมาดูนะคะว่าอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ป้องกันโลหิตจางนั้นมีอะไรบ้างกลุ่มแรกคือเลือดสัตว์ตับสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆค่ะอาหารเหล่านี้นะคะจะมีธาตุเหล็กอยู่มากซึ่งเจ้าธาตุเหล็กเนี่ยล่ะค่ะตัวสำคัญเลยที่จะช่วยบำรุงโลหิตและธาตุเหล็กที่มาจากสัตว์ลำไส้จะดูดซึมไปใช้ได้มากกว่าธาตุเหล็กที่มาจากพืชนะคะดังนั้นทานเข้าไปบ้างนะคะสำหรับในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างไรก็ตามค่ะคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจางนะคะจนบริจาคเลือดไม่ได้ระดับความเข้มข้นของเลือดคือบางคนบอกว่าคาบเส้นพอดีบางคนก็ความเข้มข้นน้อยคุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้ทานต้มเลือดหมูให้บ่อยขึ้นนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบำรุงได้ค่ะรวมถึงในกลุ่มที่2นั่นคือผักใบเขียวเข้มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของคนที่ชอบทานมังสวิรัติแม้ว่าธาตุเหล็กที่ได้จากพืชจะไม่มากเท่ากับสัตว์ก็ตามแต่ก็ควรทานก่อนที่จะอยู่ในภาวะขาดธาตุเหล็กผักที่แนะนำก็คือคะน้าบรอกโคลีผักบุ้งหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักโขมค่ะเคล็ดลับนะคะเมื่อร่างกายของเรานั้นดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ไปใช้ได้น้อยเราจึงควรทานอาหารที่มีวิตามินซีควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะอาศัยซึ่งกันและกันนั่นคืออาศัยกรดเกลือในกระเพาะอาหารและวิตามินซีค่ะที่จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้อาหารที่มีวิตามินซีสูงๆก็คือส้มมะละกอฝรั่งมะนาวเป็นต้นนะคะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของไข่ค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนนะคะแต่ก็ยังมีปริมาณของธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงโลหิตของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะไข่แดงค่ะจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าไข่ขาวมาต่อกันที่กลุ่มของธัญพืชต่างๆค่ะถั่วชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำอัลมอนด์รวมไปถึงข้าวโอ๊ตและจมูกข้าวสาลีก็เป็นแหล่งอาหารที่นอกจากจะมีโปรตีนที่ดีต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กนะคะที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและบำรุงโลหิตได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนั่นคือกลุ่มของอาหารทะเลค่ะอาหารทะเลอย่างปลากุ้งหมึกนะคะปลาหมึกปูอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายรวมไปถึงธาตุเหล็กที่จะช่วยบำรุงโลหิตค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้อย่าทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาหารทะเลที่แสนอร่อยมักจะมาพร้อมๆกับปริมาณที่มีแคลอรี่สูงแล้วก็คอเลสเตอรอลที่มากตามไปด้วยค่ะนอกจากอาหารแล้วสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโลหิตจางนะคะก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ช่วยให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูค่ะสร้างเม็ดเลือดแดงดีๆไว้บำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะคราวนี้ก็จะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยหน้ามืดหรือว่าเป็นลมง่ายๆกันแล้วนะคะสำหรับใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่ก็ทานอาหารทั้ง5กลุ่มนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งนั่นคือเลือดสัตว์ตับสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆผักใบเขียวเข้มไข่ธัญพืชต่างๆและอาหารทะเลค่ะ

หลายคนนะคะจะคิดว่าสโตรกนั้นเป็นเฉพาะคนที่สูงอายุใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสโตรกไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่สูงอายุเท่านั้นค่ะคุณหมอแนะนำด้วยนะคะถึงวิธีลดความดันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกด้วยค่ะสโตรกอย่างที่ได้บอกนะคะว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่สูงอายุเท่านั้นซึ่งทั้งนี้ค่ะนายแพทย์เจตนะคะบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้แนะนำค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวิธีการลดความดันลดเสี่ยงต่อสโตรกนะคะก็มีสิ่งที่ต้องทำ5อย่างด้วยกันคือทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าสโตรกกันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ความดันก็ไม่ได้ทำให้เจ็บทันทีด้วยนะคะแต่ว่าจะค่อยๆทำให้หลอดเลือดสมองนั้นแข็งเปราะและแตกง่ายแต่เราสามารถที่จะลดความดันที่พุ่งสูงได้แล้วก็ลดเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกได้จริงแค่โฟกัสกับ5อย่างอย่างที่คุณหมอได้บอกนะคะก็คือประการแรกทานแบบลดการอักเสบลดเค็มลดน้ำตาลลดไขมันทรานส์ค่ะพวกอาหารรสจัดลดเค็มหวานมันและอาหารแปรรูปนะคะทำให้หลอดเลือดนั้นหดตัวความดันก็พุ่งผนังหลอดเลือดสมองอักเสบเรื้อรังน้ำตาลและไขมันทรานส์ก็จะไปกระตุ้นหลอดเลือดให้แข็งเร็วขึ้นแนะนำให้เพิ่มอาหารต้านการอักเสบไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของผักหลากสีปลาถั่วน้ำมันมะกอกและผลไม้ไฟเบอร์สูงค่ะจะช่วยทำให้หลอดเลือดนั้นคลายตัวความดันก็นิ่งขึ้นและโอกาสต่อเส้นเลือดสมองแตกด้วยนะคะก็จะลดลงประการที่สองคือนอนให้พอและนอนให้ลึกค่ะเพราะความดันลดตอนหลับเท่านั้นหลายคนคิดว่านอนดึกไม่เป็นไรนะคะแต่ความจริงแล้วการอดนอนทำให้ฮอร์โมนความเครียดนั้นสูงขึ้นหลอดเลือดก็เลยหดตัวและความดันก็พุ่งได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงของการเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกมากที่สุดการนอนหลับให้ลึกประมาณ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ระบบประสาทนั้นสงบค่ะความดันนั้นลดลงตามธรรมชาติลดภาระหัวใจและสมองได้ชัดเจนส่วนข้อที่3นั่นคือการออกกำลังกายให้หัวใจเต้นขึ้นเพื่อฝึกหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นค่ะการขยับตัวเบาๆทั้งวันยังไม่พอนะคะหลอดเลือดต้องการการฝึกจากการที่หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างเหมาะสมเช่นอาจจะเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายสั้นๆแค่ให้รู้สึกว่าเหนื่อยพอหอบนะคะวันละ 20-30 นาทีจะช่วยให้หลอดเลือดนั้นคลายตัวได้ดีขึ้นความดันเฉลี่ยลดลงและยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกได้จริงตามงานวิจัยจำนวนมากเลยที่เขาได้ทำการวิจัยเอาไว้นะคะส่วนประการที่4คือการจัดการความเครียดเรื้อรังเพราะว่าความเครียดคือปุ่มเร่งความดันค่ะความเครียดไม่ได้มีอยู่แค่ในใจเท่านั้นแต่ว่าทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงและหลอดเลือดนั้นหดตัวตลอดเวลาถ้าปล่อยให้เครียดสะสมความดันก็จะคุมยากมากค่ะการฝึกหายใจลึกๆเดินช้าๆอยู่กับธรรมชาติหรือมีช่วงพักสมองระหว่างวันจะช่วยลดความดันแล้วก็ปกป้องหลอดเลือดสมองได้ด้วยข้อสุดท้ายนั่นคือวัดความดันสม่ำเสมอนะคะและอย่ามองข้ามตัวเลขที่สูงนิดเดียวส่วนมากแล้วนะคะสโตรกนะคะจะมักจะเกิดในคนที่รู้ตัวว่าความดันตัวเองสูงแต่คิดว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายความดันที่พุ่งสูงบ่อยๆแม้ไม่ได้สูงตลอดก็ทำร้ายหลอดเลือดสมองได้ค่ะการวัดความดันที่บ้านอย่างสม่ำเสมอและปรับพฤติกรรมตั้งแต่ตัวเลขเริ่มสูงนี่คือวิธีการที่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกที่สำคัญที่สุดนะคะสรุปแล้วการลดความดันและลดเสี่ยงต่อสโตรกนั้นไม่ได้อยู่แค่การวัดตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องลดการอักเสบของหลอดเลือดควบคู่กันไปด้วยนะคะทั้งการลดเค็มนอนให้พอขยับให้หัวใจนั้นเต้นจัดการความเครียดแล้วก็วัดความดันอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญห้าม
ลดยาเองโดยเด็ดขาดหรือว่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาดนะคะถ้าทำได้ตามนี้อย่างต่อเนื่องความดันจะนิ่งลงหลอดเลือดก็จะแข็งแรงแล้วก็ยังลดความเสี่ยงต่อสโตรกได้จริงในระยะยาวด้วยนี่ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเจตที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะฉะนั้นอย่ามองข้ามค่ะในเรื่องของความดันบางคนบอกว่าสูงแค่นิดเดียวใช่ไหมคะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอได้บอกค่ะแม้ความดันจะสูงไม่มากนักนะคะก็สามารถที่จะทำร้ายในส่วนของหลอดเลือดสมองได้การวัดความดันที่บ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมด้วยว่าให้ลดในส่วนของลดเข้มนอนให้พอนะคะขยับให้หัวใจนั้นเต้นและมีการจัดการกับความเครียดที่ดีค่ะวัดความดันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและที่คุณหมอเน้นย้ำอีกประการหนึ่งก็คืออย่าลดหรือว่างดยานะคะด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาดต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอบางคนมองว่าความดันตัวเองไม่สูงแล้วใช่ไหมคะไม่ทานยาเลยหยุดยาไปเลยค่ะลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะคะจะหยุดยาหรือว่าลดตัวยาต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหมอคุณหมอก็จะพิจารณาจากหลายๆส่วนด้วยกันด้วยนะคะในส่วนของการให้ยาเองหรือว่าการจะลดยาการหยุดยาลักษณะแบบนี้บางคนเป็นคุณหมอเองนี่แหละค่ะนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าบางคนเก่งกว่าหมออีกคือรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ทั้งที่ตัวเองก็ยังป่วยนั่นป่วยนี่อยู่ตลอดเวลาแต่รู้ไปหมดว่าอันนั้นต้องทำแบบนี้อย่างนี้ต้องทำแบบนั้นคือเป็นคุณหมอเองอย่างนี้ไม่เอานะคะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังคุณหมอด้วยนะคะเวลาที่เราป่วยเราก็ต้องทำตามคำแนะนำจากคุณหมออย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ยานะคะแล้วบางคนมองว่าตัวเองอาจจะป่วยนะคะขอฝากไว้เรื่องนี้นิดนึงคือยังไม่ได้ป่วยค่ะแต่คิดว่าตัวเองจะป่วยอย่างเช่นนะคะคนรอบๆตัวเป็นไข้หวัดกันแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดเหมือนกับเขาก็เลยทำไมคะทานยาดักไว้ก่อนใช่ไหมคะเราเคยคุยกันใช่ไหมคะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ควรทานยาดักไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ป่วยค่ะเราต้องป่วยก่อนนะคะถึงจะทานยาไม่ใช่ยังไม่ป่วยแต่ทานยาดักไว้ก่อนลักษณะแบบนี้ไม่ดีค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะฉะนั้นต้องให้เราป่วยก่อนถึงจะทานยาไม่ทานยาดักไว้ก่อนนะคะไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะในการทานยาดักไว้ก่อนซ้ำร้ายก็จะเป็นโทษกับร่างกายกับเราด้วยฉะนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็เห็นทางอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์อากาศว่าวันนี้จะหนาวเย็นลงอีกนะคะอย่างไรก็ตามรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆเพราะว่าช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนหน่อยใช่ไหมคะกลางคืนอากาศก็จะเย็นก็สลับแบบนี้ทำให้หลายๆคนไม่สบายได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเล็กด้วยผู้ที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะต้องดูแลตนเองให้มากเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมใส่ใจดูแลคนรอบข้างแล้วก็ตัวคุณเองด้วยอย่าดูแลแต่คนรอบข้างแล้วก็ลืมดูแลตนเองต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอเราจึงจะสามารถดูแลคนรอบข้างให้แข็งแรงเหมือนกับเราได้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ซึ่งตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของประเพณีล้านนานะครับนำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงใหม่จึงหายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับที่นำผู้ที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็มีข่าวสารที่นำผู้ที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารเรื่องของการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับซึ่งทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม

รสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารก็ได้มีการนำบริการด้านเกษตรครบวงจรนะครับส่งถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริมซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและก็แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็เป็นนโยบายสำคัญของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการเน้นในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการในทุกสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบจบในที่เดียวหรือว่า one stop service ขออภัยนะครับ one stop service ซึ่งในงานนะครับก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและก่อนนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรนะครับบอกว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดินการวิจัยโรคพืชโรคสัตว์และก็โรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการลงทะเบียนจิตในเรื่องของลดค่าน้ำประปานะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับ3กรกฎาคม2569แล้วก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั้งรายเดิมและก็รายใหม่นะครับต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปานะครับซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและก็รายใหม่ก็จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งทางรัฐบาลได้มีการสนับสนุนค่าน้ำประปาบ่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้าน1เลขที่บ้านนะครับใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์ต่ออันหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่บ่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าใช้น้ำทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565และได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการในปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อแจ้งสิทธิ์สำหรับรอบการแจ้งน้ำเดือนสิงหาคม2569และก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยบ่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึง25กันยายน2569เพื่อแจ้งสิทธิ์สำหรับรอบการแจ้งน้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้นะครับบ่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับผู้มีสิทธิ์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเก่าผ่าน3ช่องทางนะครับได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน P Review A พลัดไลและก็ LINE Official Account @PReview A Thailand นะครับหรือสามารถที่จะติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569ก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:30 น. 30นาทีนะครับรวมวันหยุดราชการและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปานะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปนะครับส่วนรายเก่านะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569แล้วก็รายใหม่นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึง25กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่งเตือนหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง ขาดตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิทติ้งนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการติดตามความพร้อมก่อนที่จะมีการตรวจประเมินจากอีโคโมดนะครับเรื่องของอนุสรณ์สถานนครหลวงล้านนาสู่มรดกโลกซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่18กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องของความพร้อมการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและเกาะภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานะครับแล้วก็ได้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกก่อนรับการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมดนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี่นะครับสำหรับจุดตรวจเยี่ยมก็แบ่งออกเป็น5จุดนะครับก็คือจุดแรกนะครับที่บริเวณประตูจ้างเผือกแนวกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงสีภูมิตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดที่2นะครับบริเวณประตูตาแปรแนวกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงกระตั้มจุดที่3วัดเชียงมั่นตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จุดที่4บริเวณประตูสนดอกแนวกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงหัวลินจุดที่5ก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในส่วนของการตรวจนะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ในส่วนของแหล่งมรดกแล้วนะครับก็ยังมีการไปตรวจเยี่ยมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลและก็นิทรรศการแหล่งมรดกวัฒนธรรมในการนำเสนอขึ้นทะเบียนอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและเกาะภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกตัวนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้มีการเสนอขึ้นทะเบียนก็ประกอบไปด้วย3กลุ่มลักได้แก่กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงเมืองประกอบไปด้วยกำแพงเมืองจำนวน5ประตูนะครับได้แก่ประตูจ้างเผือกประตูตาแปรประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงและก็ประตูสวนดอกแจงเมืองจำนวน4แจงได้แก่แจงสีภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองและก็แจงหัวลินพร้อมโบราณสถานสำคัญได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และก็วัดสวนดอกนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและก็วัดพระธาตุดอยสุเทพกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มวัดเจ็ดยอดซึ่งทั้งหมดจะสะท้อนการพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปกรรมผังเมืองและก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาได้อย่างโดดเด่นตัวนะครับซึ่งการผลักดันเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกบ่ใช่เพียงการเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติซึ่งก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและก็ยกระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลกตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามความพร้อมก่อนที่จะอีโคโมดจะมาประเมินเรื่องของอนุสรณ์สถานนครหลวงล้านนาสู่มรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาครับชลธรปัญญาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20 กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20 กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20 กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2 ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3 ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2 ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3 ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน9 านโรงงานดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิสปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด hey!
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื
5: ้อฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึ ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: เฮ้ยเพื่อนคิงพอไม่ยิงคนนั้นเหรอ
1: คนไหนว่าคนไหนพอยังไปเจ้คนบ้านเฮาปะ
2: ไม่ยิงเมืองกรุงเหรอวะ
0: ลูกไหนมาโพสเชียงใหม่ปะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรตัญญาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ

0: างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
2: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
3: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนสิ่ง ปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันทำงานวันเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะของสัปดาห์นี้เข้าสู่ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคม2569แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์นะคะก็ต้องบอกว่าเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าผู้จัดนะคะไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าผู้จัดนะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเรามีทั้งแพทย์หญิงนะคะจุฑารัตน์จิโนนะคะซึ่งเป็นแพทย์นะคะเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีคุณสุดทิรักนะคะพุทธสุระโรจน์นะคะจากร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ใกล้สี่แยกสนามบินเชียงใหม่วันนี้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะทักทายท่านแรกเลยนะคะก็ขออนุญาตนะคะแพทย์หญิงจุฑารัตน์จิโนค่ะทักทายคุณผู้ฟังเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณหมอจุฑารัตน์จิโนนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะคะทราบว่าคุณหมอ

0: สอบถามได้เลยที่053-276-793นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีประเด็นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะตอนนี้อยากรบกวนคุณสุทธิรักษ์พุทธสุรรอดนะคะ
1: ได้สวัสดีค
0: ่ะแนะนำด้วยว่าเอ๊ะวันนี้นะคะคุณสุทธิรักษ์นะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะโอ้โหหลายท่านไม่รู้เลยนะ ว่าเรามีทองหล่อในเชียงใหม่ด้วยเหรอ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำเอ๊ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะ
1: ร้านอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะคะตรงสี่แยกสนามบินค่ะค่ะลองมาทานดูนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณได้ฟังหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณหมอจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพแล้วคุณสุทธิรักษ์จะมาพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกันยังไงก็เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าวันนี้วันจันทร์นะคะแต่เราก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขด้วยฟังรายการของเรานะคะก็จะได้ไปลองนะคะรับประทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะว่าเอ๊ะจะอร่อยยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณสุทธิรักษ์พุทธทะสุระโรจน์นะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อก็จะมีส่วนลดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในรายการด้วยนะคะโหเยี่ยมไปเลยนะคะคราวนี้เรามาเริ่มต้นกันก่อนนะคะว่าจะขออนุญาตนำเรียนคุณหมอจุธารัตน์จิโนนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนนะคะอาจจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะว่ามีข่าวว่ามีคนชอบทานในเรื่องของเมนูอย่างเช่นส้มตำนะคะหรือว่าอาหารที่อาจจะแบบสุกๆดิบๆนะคะเราก็กลัวในเรื่องของพยาธินะคะโอ้ตอนนี้กำลังเป็นที่ก็ถือว่าแบบหลายท่านเริ่มใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอาหารจานโปรดนะคะอาจจะมีในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแบบเนี้ยอยากให้คุณหมอพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราพูดคุยในเรื่องของทำยังไงดีจะทานอาหารโดยที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะติดพยาธิไม่เพียงแต่ใบไม้ตับหรือว่าพยาธิอื่นๆนะคะแต่เดี๋ยวเราจะแนะนำว่าต้องมาทานนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่ออันนี้ปลอดภัยยังไงนะคะงั้นเริ่มต้นตอนแรกอยากให้คุณหมอจุธารัตน์นะคะได้พูดคุยถึงอาหารที่จะเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าจะทานอาหารยังไงที่จะไม่เสี่ยงที่จะมีพยาธินะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่เขาบอกว่าพยาธิใบไม้ตับด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับพยาธิใบไม้ตับนะคะเกิดจากพยาธิตัวที่ชื่อว่าชื่อย่อว่า OV นะคะซึ่งตัว OV ตัวนี้ค่ะเป็นไข่พยาธิที่อยู่ในอุจจาระนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของปลาน้ำจืดหอยน้ำจืดซึ่งถ้าสมมติว่ารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกค่ะก็คืออย่างเช่นปลาร้าดิบนะคะปลาดิบปลาน้ำจืดนะคะพวกหอยพวกกุ้งเต้นอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยถ้ามีตัวเชื้อของพยาธิตัวเนี้ยที่ชื่อว่า OV รับประทานเข้าไปนานๆจะเกิดการอักเสบของตัวตับเซลล์ตับเองจะเกิดการอักเสบซ้ำๆอาจจะเปลี่ยนไปเป็นนะคะตับแข็งนะคะมะเร็งตับแล้วก็อาจจะลุกลามนะคะไปจนถึงพยาธิของท่อทางเดินน้ำดีในตับด้วยนะคะพวกนี้ค่ะรับประทานไปช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการกว่าอาการจะแสดงก็ถือว่าเป็นเยอะแล้วอาการก็มักจะมาด้วยเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะคะตัวเหลืองตาเหลืองเบื่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะค่ะก็กว่าจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นอาการเยอะแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นนะคะเราจะป้องกันตนเองนะคะอย่างเช่นเราก็หลายท่านก็ชอบนะคะที่จะมีปลาร้าใช่ไหมคะเป็นส่วนประกอบในอาหารหรือว่าบางคนก็ชอบทานค่ะอย่างเช่นเมนูทางเหนือของเราเนี่ยก็มีหอยด้วยเนาะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีกุ้งเต้นอะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดิบๆแบบนี้อยากให้คุณหมอบอกว่าเอ๊ะเราควรจะทานหรือยังไงดีที่เราจะไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีพยาธิเข้ามาอยู่ในร่างกาย
2: ค่ะเดี๋ยวจะเคลียร์ไปทีละประเด็นนะคะอย่างเรื่องอาหารถ้าสมมติเป็นปลาร้าปรุงสุกไม่มีปัญหาค่ะได้เพราะว่าปลาร้ามาจากปลาน้ำจืดค
0: ่ะ
2: ถ้าเป็นกุ้งเต้นนี่จะเสี่ยงกุ้งเต้นแบบที่ดิบเลยนะคะอันนี้จะเสี่ยง
0: อ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นอันดับแรกเลยนะหลายท่านเริ่มสบายใจละ เพราะว่าชอบทานเมนูแบบ ส้มตำเนาะแล้วก็ต้องมี

0: ปลาร้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาร้าสุกเนี่ยปลอดภัยแล้วก็อย่างเช่นอาหารทางเหนือของเราเนี่ยก็มักจะใช้ปลาร้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนผสมในอาหารทางเหนือด้วยก็ถ้าเกิดทำให้สุกอันนี้สบายใจได้
1: สบายใจได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นตัวของกุ้งแช่น้ำปลาก็จะเป็นกุ้งทะเลนะคะใช่ไหมคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งเต้นกุ้งตัวเล็กๆที่เป็นกุ้งน้ำจืดอ
1: ัน
0: นี้นี่เราควรจะไม่ควรจะทานดิบๆเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะเสี่ยงนิดนึงค่ะจะเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับใครที่รับประทานอยู่ก็แนะนำอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองพวกเฝ้าระวังมะเร็งตับมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีในตับโดยการที่ตรวจเรื่องของปัสสาวะค่ะสำหรับการติดเชื้อของตัวพยาธิโอวีตัวนี้ของสปสช.เขาก็มีสวัสดิการให้ตรวจฟรีนะคะปีละ1ครั้งได้แล้วก็มีเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยการทำอัลตราซาวด์ค่ะระบบทางเดินท่อน้ำดีแล้วก็ตับด้วย
0: ค่ะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีหลายท่านบอกว่าทานมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะคุณหมอนะคะแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเสี่ยงว่าจะมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายวิธีการตรวจก็ตรวจจากปัสสาวะนี่ก็ง่ายดีนะคะ
1: ค่ะตรวจได้ค่ะ
0: ตรว
1: จหาหลักฐานของการติดเชื้อตัวของพยาธินะคะว
0: ่
1: าพยาธิเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งตับกับมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีในตับ
0: อันนี้เราหมายถึงตัวพยาธิใบไม้ตับหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วมาพูดถึงเมนูคนทางเหนือเราชอบทานลาบค่ะคุณหมอ
1: ค่ะ
0: ลาบดิบอันนี้ยังไงดีคะ
1: ลาบดิบถ้าเป็นลาบตัวของมันจะมีลาบหมูกับลาบวัวใช่ไหมคะถ้าเป็นลาบหมูค่ะไม่แนะนำให้กินดิบเลยเพราะว่ามันจะมีเชื้อที่ชื่อว่าสเตรปซูอิสซึ่งตัวนี้จะข้าจะเคยได้ยินก็คือจะมีเรื่องของหูดับใช่ไหมคะกินหมูดิบหูดับอันนี้ไม่แนะนำให้รับประทานดิบเลยนะคะแนะนำสุกเท่านั้นถ้าเป็นลาบที่มาจากเนื้อควายก็แนะนำให้ทานดิบหรือสุกก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าเป็นดิบเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงกับพวกพยาธิตืดวัวถ้าเป็นเนื้อวัวแต่ถ้าเป็นเนื้อควายก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าใช่ค
0: ่ะเพราะว่าเมนูลาบทางเหนือเราเนี่ยโอ้โหทุกท่านแบบเมนูโปรดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าลาบหมูดิบเนี่ยไม่ควรเลย
1: ไม่ควรเลย
0: ถ้าเป็นลาบหมูดิบควรจะทำให้เป็นสุกนะคะเป็นลาบหมูสุกอันนี้จะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าต้องกินลาบเนื้อน้องควายน้องวัวอันนี้ก็บอกว่าถ้าน้องวัวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีพยาธิ
1: ตืดวัวอยู
0: ่ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนทานสุกได้นี่ก็จะดีนะคะ
1: จะดี
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นลาบน้องควายเนี่ยปลอดภัยกว่าเหรอคะ
1: ค่ะคือปลอดภัยกว่าค่ะแต่ว่าอาจจะเสี่ยงกับพวกติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นที่เกิดจากการหมักหมมของตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแบบการบูดเสียอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะอ๋อค่ะวันนี้หลายท่านก็บอกว่าดูละได้ข้อมูลละนะคะถ้าเป็นหมูน่ะสุกเลยนะคะปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลาบน้องวัวนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่ถ้ากินดิบ
1: ค่ะ
0: เสี่ยงก็ในเรื่องของพยาธิอาจจะเป็นตัวตืดอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลาบดิบน้องควายเดี๋ยวปลอดภัยกว่าแต่ก็อาจจะมีแบคทีเรียตัวอื่น
1: ใช่
0: ค่ะคราวนี้ถ้าทั้งหมดคุณหมอคะทานมาก่อนหน้านี้หมดแล้วทำยังไงดีว่าเราจะมีพยาธิใบไม้ตับไหมพยาธิตัวตืดไหมพยาธิอะไรในร่างกายวิธีที่ตอนนี้ทุกคนควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพก่อนที่จะสายเกินไปอยากให้คุณหมอแนะนำตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ก็อยากแนะนำว่าเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่อาหารอะไรต่างๆค่ะเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเราต้องป้องกันเนาะโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก่อนที่จะแสดงอาการค่ะการตรวจอุจจาระการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาเชื้อพยาธิก็มีความจำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติเจอปุ๊บเราจะได้รักษาได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีพวกพยาธิตัวตื่นค่ะเราสามารถกินคนที่กินสุกๆดิบๆอะไรอย่างนี้เป็นประจำแนะนำให้ถ่ายพยาธินะคะกินยาถ่ายพยาธิที่กิน3วันติดต่อกันนะคะทุกๆ3เดือนไปเลยใช่ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญเนาะส่วนใหญ่จะอาจจะไม่มีใครคุยกันนะเนี่ยเรื่องของว่าเราจะถ่ายพยาธิควรจะถ่ายพยาธิทุกๆ3เดือนนะคะก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ยังไม่เกิดกระแสเรื่องของพยาธิใบไม้ตับ นะคะก็หลายท่านอาจจะยังไม่กังวลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มต้นจากการอย่างเช่นถ้าเกิดในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยตรวจทางปัสสาวะได้ง่ายนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วผลตรวจยังไงนะคะคุณหมอแล้วเจอแล้วต้องทำยังไง
1: เป็นการเก็บปัสสาวะค่ะแล้วผลตรวจก็จะออกมาว่าเป็น positive หรือ negative ถ้าเป็นผล positive หรือเป็นผลบวกก็ต้องมาตรวจคัดกรองดูอีกทีว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะใช่
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเจอผลออกมาว่ามีพยาธ
1: ิค่ะถ้าสมมติมีพยาธิก็สามารถรับประทานยาฆ่าพยาธิได้แต่ตัวของ OV หรือตัวที่เป็นพยาธิที่ทำให้เกิดใบไม้ตับหรือใบหรือพยาธิท่อทางเดินน้ำดีค่ะจะต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นไม่ใช่ยาถ่ายพยาธิทั่วไปในท้องตลาดนะคะเพราะมันจะมีสูตรการรับประทานอยู่ อันนี้ก็ถ้าผลเป็นบวกก็แนะนำไปที่โรงพยาบาลพบแพทย์ได้เลยค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าหลายท่านบอกว่ากลัวเพราะว่าทานในเรื่องของอาหารเมืองแล้วเนาะอาจจะกินลาบดิบมาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ต้องถ่ายพยาธิตัวตืด
1: ค่ะทุก3เดือนไปเลยค่ะ
0: ทุก3เดือน
1: มันจะมีตัวตื่นตัวกลมตัวแบนค่ะถ้ากิน3วันมันจะสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมด3ชนิดเลย
0: ค่ะแล้วเราต้องไปซื้อยาทานเองไหมคะสำหรับหลายท่านที่ทานลาบดิบอะไรอย่างนี้มาประจำอันนี้ก็คือสามารถไปซื้อได้
1: ซื้อที่คุณเภสัชกรที่ร้านยามาตรฐานใกล้บ้านได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นยาสูตรมาตรฐานค
0: ่ะ
1: เอาเบนดาโซนนะคะ
0: ค่ะก็มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้นะคะก็เริ่มต้นจากการตรวจก่อนเนาะถ้าตรวจแล้วเราไม่มีพยาธิใบไม้ตับอันนี้ก็
1: สบายใจ
0: นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเราทานลาบทานอาหารดิบหรือเปล่าก็ทานยาถ่ายไปก่อน
1: ใช่
0: ไหมคะเพื่อจัดการแล้วก็ต่อไปเราก็จะเริ่มมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะอยากให้คุณหมอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะดูแลสุขภาพของเรานะคะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับพยาธิต้องทำยังไงเชิญค่ะ
1: ก็สำหรับการรับประทานอาหารนะคะแนะนำรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่สดสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารค้างคืนหรือรับประทานอาหารดิบเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายทำให้มีการเจ็บป่วยอะไรงี้ได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะทำให้ครบ5หมู่นะคะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ค่ะปรุงสดสะอาดค
0: ่ะ
1: ย้ำ
0: ก็หลังจากที่ตรวจแล้วนะคะทายพยาธินะคะแล้วเราก็เริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็เลิกแล้วเนาะในเรื่องของอาหารดิบนะคะถ้าจะทานอาหารที่มีส่วนผสมของปลาร้าก็ต้องปรุงสุกนะคะลาบดิบอย่างเช่นที่เขาบอกว่าหูดับอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดทานอาหารดิบๆค่ะ
1: ใช่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงค่ะเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในหมูตัวไหนใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีหลายท่านบอกว่าเมนูโปรดเนี่ยคือปลาดิบอันนี้ปลอดภัยไหมคะ
1: อ๋อปลาดิบถ้าเป็นปลาทะเลไม่มีปัญหานะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นปลาน้ำจืดก็เสี่ยงกับเนี่ยค่ะมะเร็งนะคะพยาธิใบไม้ในตับ
0: ถ้าอย่างนั้นนะถ้าเป็นปลาน้ำจืดก็ควรจะทำให้สุกก่อนรับประทาน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะหลายท่านจะได้ทราบวิธีที่เราจะป้องกันนะคะไม่ให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆก็ต้องทานอาหารปรุงสุกใหม่ที่คุณหมอแนะนำคุณหมอคะแต่ตอนนี้นะคะเรามีคุณสุทธิรักษ์พุทธสุรโรจน์นะคะมาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะต้องอยากให้คุณสุทธิรักษ์แนะนำว่าร้านอยู่แถวไหนแล้วก็ร้านเปิดมานานแล้วยังค่ะแล้วก็มีเมนูที่ทำให้สุขภาพเนี่ยปลอดภัยอยากให้คุณสุรักษ์พูดคุยด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คุณหมอก็เป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ย 100% แน่นอนนะคะร้านเราเปิดมานานแล้วเนาะก็คือจริงๆก็เปิดที่เชียงใหม่มาประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะแต่สูตรของก๋วยเตี๋ยวนี่มีมานานมากแล้วนะคะคุณหมอกี่ปีแล้วนะคะ
1: อ๋อตั้งแต่1956อะค่ะนานแล้วค่ะ
2: เราเป็นการซื้อสูตรมาจากกรุงเทพนะคะสูตรนี้เนี่ยมีมานานมากๆแล้วแล้วก็อยากจะมาให้ทางเชียงใหม่ลองกันนะคะก็เลยเกิดแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งชื่อนี้ก็คุณหมอก็แบบในเมื่อเราไปซื้อสูตรมาจากตรงเนี้ยทองหล่อคุณหมอก็เลยว่างั้นเราตั้งชื่อร้านว่าทองหล่อดีกว่า เราก็เลยร่วมกันตั้งชื่อร้านว่าทองหล่อค่ะแล้วตอนนี้ร้านอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเปิดกันได้ประมาณ2เดือนตอนนี้นะคะหล
0: ัง
2: จากย้ายทำเลมาผลตอบรับก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนเชียงใหม่ลองมาทานดูแน่นอนว่าในเรื่องของการปรุงสุกในเรื่องของการรสชาติของอาหารเราการันตีเรื่องของความอร่อยนะคะวัตถุดิบทุกตัวเราคัดกรองกันแบบระดับสุดยอดมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางเหนือเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนคัดเองนะคะส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยมาจากกรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราก็จะดูในความสะอาดเป็นหลักนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในสูตรของต้มยำเนี่ยค่ะเนื้อหมูต้องสุกจริงๆเครื่องในที่เราใช้ส่วนผสมของที่ร้านก็สุกจริงๆแล้วก็ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นตับเนี่ยก็ต้องล้างขั้นสะอาดมาก6รอบล้างสะอาดขั้นสุดแล้วถึงจะต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ก็ต้องล้างแบบ6รอบเพื่อจะลงมาแบบตุ๋นใส่กับเครื่องเทศของไทยเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะต้มให้กับผู้บริโภคของเราอะไรเงี้ยทุกขั้นตอนเราจะตรวจสอบค่อนข้างละเอียดว่าจะเป็นถั่วลิสงก็คั่วเอง
0: ค
2: ่ะพริกก็คั่วกันเองอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างจะเป็นแบบวัตถุดิบที่จริงๆในท้องถิ่นแต่ว่าเราค่อนข้างจะคัดสรรนะคะทุกตัวเลยค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็คือแบบทางเจ้าของร้านนะคะใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างเช่นตัวถั่วลิสงเนี่ยหลายคนก็กลัวเนาะว่าจะปลอดภัยไหมใช่ไหมคะอาจจะมี
2: ไม่ขังคืน
0: ค่ะอาจจะมีเชื้ออะไรไหม
1: มีเชื้อรา
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่
0: ปรากฏว่าที่นี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อเนี่ยปลอดภัย
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็วัตถุดิบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยต
2: ้
0: องบอกว่าไม่ต้องไปไกลถึง
2: กรุงเทพ
1: ใช่เพราะว่า
2: อย่างยกกรุงเทพ
1: ใช่ยกกรุงเทพมาที่นี่เพราะว่าวัตถุดิบบางส่วนค่ะอย่างเช่นบะหมี
2: ่
1: นะคะกับเส้นแผ่นเกี๊ยวเราสั่งตรงจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นบะหมี่ไข
2: ่น้ำซอสเองก็ต้องสั่งจากกรุงเทพนะคะไม่มีขายในเชียงใหม่เป็นน้ำซอสที่เป็นความลับของสูตรทองหล่อเลย
0: ค่ะ
2: เป็นน้ำซอสที่สำหรับคนที่ทานน้ำตกอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องสั่งแช่เย็นมาเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกิมมิคค่ะเป็นกิมมิค
0: อ๋อค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเวลาทานก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาะเป็นมีส่วนผสมของเลือดเนี่ยจะปลอดภัยไหมสุกไหมนะคะแต
2: ่
0: ที่ร้านรับรองได้
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หม้อต้มของเราเนี่ยจะเดือดตลอดเวลาจะหลีไว้แค่แบบว่าแป๊บเดียวสุดท้ายก็จะต้องมาตุ๋นไว้ตลอดนะคะเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนัวของน้ำซุปอะไรอย่างเงี
0: ้ยโหสุดยอดมากเลยนะคะคราวนี้คุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณหมอจุฑารัตน์จิโนแล้วก็คุณสุทธิรักษ์พุทธสุรโรจน์นะคะนอกจากจะมาให้ข้อมูลความรู้ที่ให้คุณผู้ฟังนะคะได้ดูแลสุขภาพจากการรับประทานอาหารแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อวันนี้เนี่ยยังนำส่วนลดพิเศษมาให้คุณผู้ฟังด้วยปกติเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ต้องได้รับสิ่งพิเศษจากทางรายการแล้วก็จากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยทราบว่าทั้งสองท่านมีของขวัญให้คุณผู้ฟังเป็นยังไงนะคะ
2: ค่ะก็คุยกับคุณหมอมาว่าถ้าเราลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มันจะดูแบบนั่นนะลดให้เลยค่ะท่าละ10บาทเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ชามละ10บาท
2: ชามละ10บาท
1: ชามละ10บาท
2: ชามละ10บาทไปที่ร้านได้เลยอะค่ะถ้าบอกว่ามาจากที่นี่ฟังวิทยุตอนนี้อยู่แล้วก็สามารถwalk out walk in เข้าไปได้เลยในช่วงเวลานี้กี่สัปดาห์กี่วัน
1: ให้ถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยค่ะ
0: ก็คือตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ร้านปิดแล้วยังคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เปิด 9:00 ถึง 4:30 อะค
0: ่ะวันนี้ร้านปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าไปเริ่มพรุ่งนี้ได้ตั้งแต่9:00
2: เช้า
0: โอ้ตั้งแต่9:00เช้าถึง 4:30นะคะ
2: คุณหมอเราหยุดกันวันนี
1: ้ไม
2: ่เราจะมีวันหยุดประจำปีของร้านประจำเดือน
1: ค่ะหยุดวันพุธวันเดียวค่ะวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค
0: ่
1: ะตอนนั้นเปิดทุกวันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทั้งคุณหมอจุฑารัตน์นะคะคุณสุทธิรักษ์จากร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ใกล้สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ก็ยินดีมอบส่วนลดให้เลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: ชาวเดือนหน้าเลย
0: ค่ะก็คือทุกท่านเนี่ยไปทดลองรับประทานอาหารนะคะก๋วยเตี๋ยวคุณหมอบอกว่ายกกรุงเทพมาไว้ที่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องไปถึงทองหล่อ อที่กรุงเทพแต่ว่ามาที่เชียงใหม่ได้เลยซึ่งร้านก็อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นี่เองใกล้ๆกับสี่แยกสนามบินนะคะก็เพียงแค่คุณผู้ฟังแวะไปที่ร้านรับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะได้รับแต่ต้องบอกว่ามาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5แค่นี้ก็จะได้ส่วนลดชามละ10บาท
1: ได้เลยค่ะ
0: โอ้โหค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ส่วนลดกับคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการนะคะแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวปกติราคาชามละเท่าไหร่นะคะ
2: 60บาทค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ก็ลดราคาชามละ10บาทเลยนะคะไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนก็ลดไปเลยนะคะชามละ10บาทเลยนะคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะมีคำถามสอบถามคุณหมอในด้านสุขภาพหรือว่าอยากจะสอบถามเมนูอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพกับคุณหมอแล้วก็อยากจะรู้เมนูของก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะว่ามีเมนูพิเศษอะไรบ้างนะคะเป็นอย่างไรก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าไมค์ได้ที่053-276-793นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องนำเรียนคุณหมอแล้วก็คุณหมอจุฑารัตน์แล้วก็คุณสุทธิรักษ์นะคะว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่า FM 93.25 MHz เนี่ยก็ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็เชียงรายบางส่วนแต่ยังมีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ด้วยนะคะมีทั้งคุณฤทธิ์สมนามนะคะคุณยุพินคุณสิริพันธ์นะคะรับฟังรายการเราจากดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ดอยสะเก็ดเนี่ยฝนตกปล่อยๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสิริพรมีคุณก้องนะคะมีคุณสุทัศน์นะคะคุณสิรินันคุณสิรินันท์รับฟังรายการจากแม่ทาลำพูนบอกว่าที่แม่ทาวันนี้เนี่ยอากาศสดใสค่ะมีคุณแก้วตาด้วยคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงสันทรายเนี่ยฟ้าครึ้มๆละนะแล้วก็มีท่านสวัสดิ์เด่นด้วยนะคะมีคุณพระเครื่องทั่วไทยจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะโอ้โหฟังรายการเราจากที่โน้นเลยนะคะคุณพี่ดวงรัตน์จากแม่โจ้นะคะคุณสอพลคุณพงศักดิ์นะคะมีคุณบุญจันทร์คุณสุดธิดาประภารักษ์นะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมนะคะยี่ขาวนะคะก็หลายท่านเลยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะจากอาหารนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงจุฑารัตน์จิโนนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณคุณสุทธิรักษ์พุทธสุรโรจน์นะคะซึ่งเป็นทั้งสองท่านนะคะก็มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะยกทองหล่อจากกรุงเทพมาไว้ที่เชียงใหม่เลยแล้วก็ยินดีมอบส่วนลดให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ใกล้สี่แยกสนามบินแล้วบอกว่ามาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ก็จะได้รับส่วนลดนะคะชามละ
1: 10บาท
0: 10บาทนะคะโอเคเลยเพราะว่าราคาจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยโหสุดยอดมากๆเลยสะอาดทั้งวัตถุดิบสุดยอดนะคะรสชาติเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยากให้คุณหมอแล้วก็คุณสุทธิรักษ์นะคะอยู่กับเราจนถึงเวลา 17:00 น.นะคะเพราะอีกสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมีเพลงให้คุณฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาก็จะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะตอนนี้มาฟังผลงานเพลงที่เข้ากับธีมในวันนี้ด้วยนะคะเพลงที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวค่ะ

0: ค่ะกับผลงานเพลงนะคะที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาวันนี้นะคะต้องบอกว่าในห้องส่งเนี่ยนะคะพี่ต้อมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะคะเพราะว่ามีแขกรับเชิญนะคะเป็นท่านแพทย์หญิงจุฑารัตน์จิโน่นะคะแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็มีคุณสุทธิรักษ์พุทธสุรโรจน์นะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็ได้มามอบส่วนลดนะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อซึ่งร้านอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ใกล้สี่แยกสนามบินก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็ไปบอกไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อก็จะได้รับส่วนลดด้วยชามละ10บาทด้วยนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ2569แล้วก็น้องศักดาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็เอาล่าสุดก่อนนะครับรับแจ้งตอน 16:40 นมีรถขัดข้องนะครับบริเวณหน้าศูนย์ฟอร์ดก็คือถนนเชียงใหม่พร้าวจากแยกอุดมโชคมาฟ้าห้ามตอนนี้ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนั้นมันมีจุดก่อสร้างเรื่องของการรื้อผิวถนนด้วยแล้วก็มีรถขัดข้องด้วยก็อาจจะมีชะลอตัวในฝั่งขาเข้าบ้างนะครับท่านที่รับทราบข้อมูลหรือเดินทางร่วมกันในช่วงเย็นวันนี้ก็จะได้ใจเย็นๆสักนิดนึงเดี๋ยวรอจังหวะนะครับเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบแล้วก็กำลังดึงรถเพื่อเร่งระบายการจราจรให้วันนี้วันจันทร์นะครับภูธรภาค5รวมถึงเชียงใหม่ก็มีหลายภารกิจนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเรื่องของพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีก็ยังเจอพี่ต้อมอยู่นะครับแต่ผมก็ทำหน้าที่ในช่วงของปล่อยแถวแล้วก็แถลงข่าวก็เลยไม่ได้ทักทายกันนะครับมาดูเรื่อง

0: ของสภาพการจราจรของเรานะครับหากมองในภาพรวมเนี่ยนะเวลานี้รถหน้าสถานศึกษาเนี่ยอาจจะคลี่คลายเบาบางไปได้บ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ในจุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเช่นถนนคันคลองเนี่ยจะมีปริมาณรถมากหน่อยนะครับตั้งแต่หน้ามอลงมานะครับตั้งแต่บริเวณถนนคันคลองที่บริเวณแยกเชียงใหม่ภูคำนะครับรถยังใช้เส้นทางกันค่อนข้างมากอยู่ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเลยนะครับในจุดบริเวณแยกริมคำครับริมคำในทุกด้านห้วยแก้วขาขึ้นจากฟ้าธานีจากเชียงใหม่ลำปางจากทางเจ็ดยอดนะครับยังมีรถเติมเข้ามาจากในนิมมานรถก็มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ริมคำเนี่ยจะหนาแน่นไปถึงสักประมาณช่วงค่ำๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังบังคับสัญญาณไฟเพื่อเร่งระบายการจราจรอยู่นะครับเย็นนี้รับแจ้งอุบัติเหตุหรือยังไม่มีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะครับแต่มีล่าสุดก็คือเรื่องของรถขัดข้องที่ผมได้นำเรียนไปในเบื้องต้นนะครับมาดูที่บริเวณแยกขวงสิงครับแยกขวงสิงเนี่ยจุดที่รถมากก็คือจากฝั่งที่มาจากศูนย์ราชการนะครับมาโชตนาขาเข้ามาที่แยกกองกำลังผ่าเมืองสาเหตุเพราะยังมีการเทไหลทางอยู่นะครับแล้วก็มีรถปูนทำงานมีช่างทำงานก็ทำให้ชะลอตัวบางช่วงรถเข้าได้หนึ่งช่องทางบางช่วงรถเข้าได้สองช่องทางก็ทำให้ชะลอตัวนะครับแต่จากผาเมืองเข้ามาขวงสิงห์ณเวลานี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีท้ายสะสมหมายความว่าพอกดสัญญาณไฟในแต่ละรอบก็จะเร่งระบายการจราจรได้นะครับในฝั่งออกจากถนนโชตนาหน้าราชภัฏเชียงใหม่ก็มีรถเติมเข้ามาแต่ไหลได้นะครับฝั่งที่มาจากแยกต้นโพโลตัสคำเที่ยงเย็นวันนี้ก็ยังมีรถใช้เส้นทางเพราะฉะนั้นฝั่งขาเข้าจากผาเมืองมาเคลื่อนได้แต่จากศูนย์ราชการมาผาเมืองเนี่ยตรงนั้นจะปิดในเรื่องของการเทไหลทางนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังดูอยู่ว่าแผนงานเนี่ยของเขาจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็หมั่นตรวจอยู่เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามเน้นย้ำกับบริษัทผู้รับจ้างแล้วก็พูดคุยกับทางส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเพื่อที่จะได้ให้เกิดความเรียบร้อยมาถึงเชียงใหม่พร้าวนะครับที่ผมเล่าไปว่ามีรถขัดข้องเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้รถเติมเข้ามาหมดหรือยังไม่หมดแต่ก็ไม่ได้ยันจนถึงแยกรวมโชคฝั่งขาออกบังคับไฟกันตั้งแต่3โมงละนะครับเพื่อเร่งระบายการจราจรแต่ฝั่งขาออกเนี่ยจากรวมโชคไปฟ้าห้ามเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับพี่ต้อมเทครบทั้ง4ช่องทางเรียบร้อยละนะครับอันนี้ฝั่งขาออกเนี่ยดึงรถได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ฝั่งขาเข้าหน้างานยังไม่จบนะครับผมเองท่านภูมิกับเองก็ไปดูหน้างานอยู่ตลอดนะครับดูให้เกิดความปลอดภัยแต่จุดที่เป็นก่อสร้างให้วางแนวให้ถูกต้องแต่ก็อาจจะมีชะลอตัวเรื่องของการก่อสร้างบ้างนะครับฝั่งที่จากสารเด็กมาฟ้าห้ามเคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือฝั่งขาเข้าแต่ผมเห็นละมันไหลได้มีชะลอตรงจุดก่อสร้างเจ้าหน้าที่บังคับไฟต่อเนื่องนะครับสารเด็กเป็นยังไงบ้างนะเวลานี้สารเด็กท้ายไม่ถึงแยกแม่คาวจากแยกแม่คาวก็เติมมาไม่มากแต่ฝั่งขาออกจะเยอะหน่อยก็คือจากแยกสารเด็กไปแยกแม่คาวผมแจ้งแบบนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราเห็นปัญหาว่ารถบางทีมันระบายไม่ออกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจากแยกสารเด็กไปจนถึงก่อนข้ามสะพานแม่คาวเข้าพื้นที่สันทรายเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีป้ายเรื่องของการประกาศเจ้าพนักงานจราจรแต่ข้ามจากน้ำแม่คาวไปจนถึงแยกแม่คาวเนี่ยมีประกาศเจ้าพนักงานจราจรแล้วผมเห็นปัญหาตรงนี้ผมได้ออกประกาศนำเรียนให้กับท่านผู้บังคับการนะครับถึงปัญหาแล้วก็ออกประกาศเจ้าพนักงานแล้วเหลือพี่ๆจากแขวงเนี่ยเขานำป้ายช่วงเวลาไปติดให้หากนำป้ายช่วงเวลาไปติดแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจะประชาสัมพันธ์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้รถเนี่ยปริมาณมากมันเคลื่อนออกได้แต่หากนอกชั่วโมงเร่งด่วนท่านจอดเลยครับไม่กีดขวางไม่ฝ่าฝืนไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมดำเนินการในการแก้ไขนะครับในถนนแก้วนวรัตน์ตรงแยกทุ่งโฮเทลเหนือรถก็ไม่ได้มากอะไรแล้วครับพี่ต้อมไหลได้ต่อเนื่องหน้าแมคคอมิกไหลได้ไม่มีปัญหาแต่หน้าโรงเรียนปริ้นยังไม่หมดนะครับเพราะว่ารอบที่2เนี่ยเขาเพิ่งเลิกตอน16นาฬิกา30นาทีก็เลยอาจจะยังมีชะลอตัวอยู่บ้างแต่ภาพรวม ด้านที่เข้ามาจากศาลเด็กเนี่ยผมมองแล้วในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนได้ค่อนข้างดีจังหวะยังใช้ได้อยู่นะครับบริเวณแยกหนองประทีปโอ้โหนี่ยาวหน่อยนะพี่ต้อมตั้งแต่บวกโคกเข้ามาหนองประทีปเนี่ยในฝั่งขาเข้ารถยังไม่หมดเลยนะครับในถนนเจริญเมืองยังมีชะลอตัวอยู่บ้างแต่เห็นแล้วว่ามีจังหวะที่ไหลได้ต่อเนื่องสารศาสตร์ก็น่าจะอีกสักพักน่าจะขี้คายแล้วนะครับยาวเข้าไปถึงสะพานนวรัตน์นะครับฝั่งถนนไปรษณีย์หน้าจราจรเนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยอาจจะรถเยอะหน่อยแต่ฝั่งขาเข้าเคลื่อนได้ท่านผู้กับก็เพิ่งออกตรวจแล้วก็สั่งการไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมขยับต่อเนื่องไปเลยนะครับเรายังพอมีเวลาพูดคุยกันอีกนิดนึงบริเวณสะพานดอนจันฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายฝั่งขาเข้าอยู่ทางลงดอนจันแล้วก็เคลื่อนได้ต่อเนื่องมีชะลอตัวบางจุดเล็กน้อยนอกนั้นขึ้นต่างระดับรถไฟหน้าวารีเคลื่อนได้หมดแล้วนะครับหน้าตลาดหนองหอยรถยังมากอยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บริเวณแยกหนองหอยจะเร่งการจราจรให้นะครับสะพานป่าแดดภาค5ในฝั่งที่มาจากช้างคลานยังเยอะอยู่ในฝั่งที่มาจากเลียบน้ำปิงผ่านโรงเรียนพิมานเด็กก็ยังพอไหลได้ต่อเนื่องนะครับแยกสนามบิน108เชียงใหม่ฮอดก็มีรถเติมเข้ามีชะลอตัวอยู่นะครับหน้าศูนย์วัฒนธรรมถนนทิพเนตรท้ายไม่ถึงศูนย์วัฒนธรรมนะครับท้ายอยู่บริเวณกาดมณีเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าบริหารจัดการได้นะครับบริเวณจุดนี้หน้าวัฒโนคูเมืองด้านในถนนอารักษ์ถนนบำรุงบุรีหน้าสวนบวกหาดเคลื่อนได้หมดหน้าถนนสุเทพโรงพยาบาลมหาราชยังมีรถชะลอตัวใช้เส้นทางอยู่เช่นเดียวกับแยกนิมมานหรือแยกสาธารณสุขที่เราเรียกกันนะครับยังมีรถใช้เส้นทางอยู่ต้นพยอมฝั่งขาเข้าด้านหลังมอชอยังมีรถพอสมควรเพราะว่ามีทั้งน้องมอชอมีทั้งน้องสาธิตมอชอก็หากที่ผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยบางจุดบางถนนเคลื่อนได้ค่อนข้างดีแล้วบางจุดที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแยกลินคำนะครับบริเวณจุดถนนคันคลองที่รถยังเติมเข้ามาอยู่นะครับก็ยังมีปริมาณรถมากที่เน้นย้ำเลยก็คือถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับจากบวกครกเข้ามาที่หนองประทีปในฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถมากอันนี้ก็คือภาพรวมการจราจรในช่วงเย็นวันนี้เช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์อุบัติเหตุลดลงไปบ้านนะครับแต่ก็ยังฝากนะว่าเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเรื่องของการเผื่อเวลาในการเดินทางตลอดจนถึงเรื่องของการวางแผนการเดินทางยังเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่เรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนได้ครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังคร
1: ับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรนะคะแบบเรียลไทม์จากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะที่อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ใกล้สี่แยกสนามบินซึ่งต้องบอกว่าที่จอดรถเนี่ยมีเพียงพอใช่ไหมคะ
2: มีเพียงพอค่ะ
1: ค่ะก็คือสามารถจอดรถที่ศูนย์วัฒนธรรมได้เลย
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะยกกรุ
2: งเทพมาไว้ที่เชียงใหม
1: ่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะจนถึงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะนะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2569เลยนะคะบอกว่ารับฟังมาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ก็จะได้รับส่วนลด
3: 10บาทค่ะ
1: 10บาท
3: ต่อชาม
1: ต่อชามเลยนะคะก็วันนี้นะคะทางรายการนะคะก็ต้องขอพระคุณนะคะแพทย์หญิงจุฑารัตน์จิโนแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ขอบคุณคุณสุทธิรักษ์พุทธสุรโรจน์นะคะที่นำเอาของอร่อยจากกรุ
2: งเทพ
1: นะคะมาไว้ที่เชียงใหม่แล้วก็ทั้งสองท่านยัง ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเนี่ยถ้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อปลอดภัยแน่นอนทั้งรสชาติก็อร่อยด้วยวัตถุที่นำมาปรุงก็โหสุดยอดนะคะรวมไปถึงเครื่องปรุงต่างๆก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ส่วนลดกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราด้วยนะคะเราก็จะจากลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงท้ายนี้ด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะโทรแจ้ง191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะจะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงท้ายรายการแต่ว่าวันพรุ่งนี้บอกนิดนึงวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันค่ะกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยนะคะในหัวข้อเรื่องโรคพาร์กินสันด้วยหลายท่านที่อาจจะอยากจะทราบว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะไปรับประทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ทองหล่อ
1: นะคะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่กำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
8: ายอังสิตสัมมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศ เมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
9: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
2: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็น

างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามหรือว่าไปเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แล้วก็อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะทักทายกันได้ที่053-276-793แนะนำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นบทเพลงเพราะๆนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงที่นำมา cover แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเขียนขายระหว่างนี้แต่เป็นเวอร์ชั่นของน้องอีฟนะคะแล้วก็จะมีบทเพลงเก่าๆด้วยเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็ครถเช็คคนให้พร้อมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะโดยที่ตอนนี้ก็มีการหารือแนวทางในการสร้างการรับรู้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดภาระหนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือที่เรียกว่าแซมนั่นเองนะคะ SAM โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียหรือว่า NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระทางการเงินแล้วก็กลับมาตั้งต้นชีวิตทางการเงินได้อีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวทางการชำระหนี้ได้2รูปแบบก็คือชำระปิดจบส่วนลดเงินต้นสูงสุดใน 50% หรือผ่อนชำระส่วนลดเงินต้น 30% โดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้เสียคงค้างชำระเกิน90วันมียอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ต้องการความร่วมมือจากจังหวัดในการที่จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ประชาชนได้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับทราบสิทธิ์แล้วก็สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นจะช่วยลดภาระหนี้ฟื้นฟูวินัยทางการเงินการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นทางการเงินใหม่ๆนะคะเรื่องของการปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินนะคะหรือเป็นเรื่องของการแหล่งหาแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sam Connect นะครับพิมพ์คำว่า SAM Contact แล้วก็มี Contact Center ด้วยนะคะContact Center แซมก็คือโทร1443แล้วกด6ค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะที่จะช่วยลดภาระแล้วก็มีมาตรการต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีการปรับโครงสร้างลดภาระทางการเงินแล้วก็

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆอย่างซุปเปอร์กลูนะคะเพลงถามใจแล้วก็บทเพลงที่แนะนำเข้ามาจาก0532767793แล้วก็จะมีบทเพลงของทางอำเภอสารภีด้วยนะคะยังไงเปิดให้ฟังกันแน่นอนนะคะทักทายกันได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษานะคะโดยที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2ล้านรายเลยนะคะโดยกว่า40%เนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทางกระทรวงการคลังเองก็เตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยังยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนนะเพื่อให้เกิดการครอบคลุมมากที่สุดโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยนอกจากที่ทางกระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ระบบที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้นะคะดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมไปถึงจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะในส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเองก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งก็ครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายนะคะทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันค่ะว่าภาครัฐเนี่ยยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นถ้าหากว่ามีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับนะคะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปด้วยก็จะมีการปรับเกณฑ์ในรอบใหม่ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถหรือว่านักศึกษานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเข้าไปที่เพจของทางข่าวจริงประเทศไทยหรือเข้าไปที่เพจของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเข้าไปที่กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวประเด็นนะคะหรือจะมีข้อสรุปอะไรมาตรการใหม่ๆมาจะได้มาบอกกล่าวกันทีนึงค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในการแล้วนะคะเรื่องของการที่จะขจัดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางมาตรการที่จะมีการทำงานประสานงานบูรณาการกันและตอนนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบต่างๆนะคะรวมถึงการหนุนการจ้างงานความหวังใหม่สู้การพึ่งพาแล้วก็ยกระดับฐานะทางสังคมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการจับมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนำร่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าแบบพุ่งเป้าแล้วก็แม่นยำแซนด์บ็อกซ์ที่ร้อยเอ็ดก็คือเป็นการช่วยเหลือในการที่จะให้ฐานข้อมูลแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาโดยการดูแล5เรื่องสำคัญก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะมีการเติมรายได้ลดต้นทุนแล้วก็เชื่อมช่องทางการตลาดให้ขายของได้จริงรวมถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ซ่อมแซมบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบางตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่นไม่ให้เด็กหลุดจากระบบแล้วก็มีการเชื่อมสิทธิ์และสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะพร้อมที่จะสร้างโอกาสให้กับบัณฑิตจบใหม่จากแผนขจัดความยากจนทางภาครัฐเองก็เล็งถึงปัญหาบัณฑิตจบใหม่ตกงานซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศเลยทางกระทรวงแรงงานเองก็เร่งปรับกลยุทธ์ใหม่ร่วมกับบริษัทชั้นนำถึง35แห่งที่จะสร้างแรงงานเกี่ยวกับการผ่านการอัพสกิลรีสกิลทักษะให้คนทำงานตรงความต้องการของตลาดเราก็มีแพลตฟอร์มไทยมีงานทำค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจับคู่งานที่มั่นคงแล้วก็รายได้ที่เหมาะสมให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสำหรับไทยที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการประกาศรับสมัครงานสามารถใช้บริการได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำก็เข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าสายด่วนที่กรมการจัดหางาน1506แล้วกด2นะคะก็เป็นการแก้ปัญหาหนุนการจ้างงานแบบพุ่งเป้าด้วยนวัตกรรม5ด้านด้วยกันนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่แล้วก็อยากที่จะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นี่ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้อง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
7: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FMรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทาง TikTok DJ เก่งด้วยขอบพระคุณนักๆเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังในกู้แรงนะเจ้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการพักผ่อนไปด้วยกันฟังเพลงไปด้วยกันนะเจ้าผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันแล้วการแล้วงานหรือว่าบางท่านเนี่ยกำลังเดินทางนะเจ้าเดินทางขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้เราก็จะอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันนะเจ้าขับรถก็จะไม่ได้เคร่งเครียดเนาะคุณผู้ฟังสบายสบายด้วยกันไปยามแรงวันนี้กับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนช่วงแรกๆของเฮาเนาะเจ้าน้องเก่งมีเรื่องราวข่าวสารมาอู้จากันเริ่มต้นที่การรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนว่าภาคค่ำวันนี้เป็นจะได้กันพ่องนะเจ้าภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันไว้ตัวสำหรับภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะเจ้าก็คือปริมาณฝนก็เริ่มลดลงในวันนี้นะเจ้าส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแล้วก็น่านก็คือลดลงแต่ยังไม่หมดไปนะเจ้าในเรื่องของฟ้าฝนต่างๆที่มีที่ตกในช่วงนี้นะเจ้าซึ่งในชั่วโมงนี้6โมงแรงนะเจ้า18นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนในภาคเหนือเฮาหลายจังหวัดคุณผู้ฟังเจ้าบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแม่ฮ่องสอนน่านลำปางลำปูนแล้วก็แพร่นะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เนี่ยตกหลายพื้นที่เลยนะเจ้าที่เจียงใหม่บ้านเฮาตกหลายพื้นที่เจ้าบอกว่าจะเป็นฟางชัยประการเจียงดาวแม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดเสมิงแม่วางจอมตองดอยเต่าแม่แจ่มหางดงฮอดแล้วก็สันทรายนะเจ้านี่คือการตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้ในพื้นที่เหล่านี้นอกจากนั้นต่างเจียงไฮก็มีฝนตกที่อำเภอเวียงชัยพะ

หลวงนะเจ้าส่วนที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอวังเหนือเมืองปานอำเภอเมืองลำปางเกาะขาศพปราบเงาแจ้ห่มแม่เมาะแล้วก็แม่ทะนะเจ้าส่วนที่หลับปูนนั้นตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงที่อำเภอป่าสางเจ้าอำเภอป่าสางบ้านโฮงทุ่งหัวช้างแล้วก็อำเภอลีที่จังหวัดแพร่ก็มีที่อำเภอวังชิ้นอำเภอสองอำเภอลองอำเภอเมืองแพร่อำเภอสูงเม่นเด่นชัยแล้วก็อำเภอหนองม่วงไข่นะเจ้าเนาะหลายพื้นที่เจ้าได้มีฝนตกยามแรงยามค่ำวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าเดินทางไปต่างใดก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าเพื่อเวลาในการเดินทางกันสักน้อยเนาะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าเนาะเดินทางบอกว่าเส้นทางใกล้เส้นทางไกลจะใดก็ขอให้เป็นทุกเส้นทางที่ปลอดภัยกันละกันในช่วงนี้น้องเก่งยังพร้อมที่จะเลือกงานเพลงม่วนๆมาผ่อนคลายความเครียดกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ตะกี้เริ่มต้นกันที่น้องอ้อมรัตนังแล้วตอนนี้น้องเก่งมาแห่มหนึ่งอ้อมกันละกันนะเจ้าน้องอ้อมไม้เมืองนะเจ้ากับผลงานเพลงที่ชื่นชอบทวินรัญจวนเจ้า

นจากน้องอ้อมนะเจ้าศิลปินไม้เมืองน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนเป็นช่วงแรกของรายการในวันนี้ซึ่งก็จะปะกันเป็นประจำนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เราได้รายงานภารกิจสำคัญนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่ซึ่งในช่วงสายในช่วงบ่ายช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะเจ้าต่างด้านของอู้ถึงเมืองฝางเนื่องจากว่าตอนนี้สวทฝางนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางเปิ้นเกาะรับสัญญาณรายการนี้กับเฮาตวยทักทายนะเจ้าวันนี้ติฝางนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเกาะลงพื้นที่สวนส้มปรีชาอำเภอฝางเจ้าติดตามการส่งเสริมแล้วก็การรับฟังเสียงเกษตรกรเจ้าแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งเดินหน้ายกระดับผลผลิตส้มสายน้ำผึ้ง GI สู่เกษตรมูลค่าสูงนะเจ้าวันนี้นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเจ้าลงพื้นที่สวนส้มปรีชาณเจ้าบริษัทส้มปรีชาฝาง1991จำกัดเนาะตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเพื่อที่จะพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งนะเจ้ารับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะพร้อมกับมอบนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตรในพื้นที่เจ้าโดยมีนายอำเภอฝางนะเจ้าหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ได้ฮือการต้อนรับนะเจ้ารัฐมนตรีเชื่อว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวนะเจ้าว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็พัฒนาเกษตรกรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวเจ้าโดยสวนส้มปรีชานั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนะเจ้าซึ่งปัจจุบันนะเจ้าคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยอำเภอฝางมีแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งอยู่สองแห่งก็คือแปลงใหญ่ตำบลม่อนปิ่นมีสมาชิก30รายพื้นที่เพาะปลูก670ไร่นะเจ้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานปีที่2โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้วก็การบริหารจัดการแปลงนะเจ้าส่วนแห่งที่หนึ่งนะเจ้าแห่งหนึ่งก็คือแปลงใหญ่ตำบลโป่งน้ำร้อนนะเจ้ามีสมาชิก30รายพื้นที่265ไร่ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ครบวงจรนะเจ้าตึงเรื่องของการถ่ายทอดความองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตนะเจ้าลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปแล้วก็การบริหารจัดการกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงตลาดนะเจ้าซึ่งโอกาสนี้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งฝางก็ได้สะท้อนปัญหานะเจ้าแล้วก็เสนอแนวทางในการพัฒนาต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4ประเด็นสำคัญเจ้าคุณผู้ฟัง4ประเด็นสำคัญที่ได้มีการเสนอไปวันนี้ก็คือเรื่องของการสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยช่วยบริหารจัดการปัญหาราคาผลผลิตผันผวนลดผลกระทบจากส้มนำเข้าแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะเจ้าแฮม1ข้อนะเจ้า1ประเด็นสำคัญก็คือส่งเสริมการปลูกการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับส้มสายน้ำผึ้งเจ้าตึงเรื่องของการแปรรูปวิจัยแล้วก็นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างแบรนด์แล้วก็ขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่3ก็คือเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรยั่งยืนนะเจ้าเชื่อมโยงการผลิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็การตลาดเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นปรับตัวได้พร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ
นะเจ้าประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องการผลักดันการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการฮับหูนะเจ้าซึ่งส้มใส่น้ำผึ้งฝาง GI เฮือเป็นตี้หูจักในวงกว้างผ่านการสร้างแบรนด์การยกระดับมาตรฐานแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื้อเจ้าทั้งนี้ส่วนส้มปรีชาฝางก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการต่อยอดการผลิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเจ้าเราก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาควิชาการแล้วก็ภาครัฐเพื่อที่จะยกระดับส้มใส่น้ำผึ้งฝางให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนเจ้าซึ่งวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเปิ้นก็ไปที่ฝางไปที่แม่อายนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสักกรรมหนึ่งนะเจ้าเปิ้นก็จะมาที่เจียงใหม่เจ้ามาที่เจียงใหม่เพื่อที่จะได้เปิดงานเกษตรไทย2026นะจ๊ะและท่านหลายคนนี้ไปแอวมาละสำหรับงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็ต้องเจิญจวนเจ้าเจิญจวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะเจ้าร่วมงานเกษตรไทย2026นะเจ้ามหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงงานนี้เริ่มมีตั้งแต่วันที่18นะเจ้ามีตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่26กรกฎาคมเจ้าที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งในงานเปิ้นก็จะมีสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศพร้อมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลผักปลอดสารพิษนะเจ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สินค้าโอท็อปนะเจ้าพร้อมกับชมเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่อย่างเช่นโดรนการเกษตรรวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรและการตลาดยุคดิจิตัลนะเจ้านอกจากนี้เจ้าคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งงานนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการแสดงดนตรีลูกทุ่งการประกวดมิสควีนเกษตรไทยนะเจ้าการประกวดอาหารพื้นถิ่นการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงโซนสวนสนุกสำหรับครอบครัวก็มีนะเจ้างานนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเจ้าจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงทั้งภายในงานแล้วก็ผ่านระบบไลฟ์คอมเมอร์สนะเจ้าซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะเจ้าก็เชิญชวนทุกท่านทุกคนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพเจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจกับเกษตรกรไทยนะเจ้าตั้งแต่วันบัดนี้จนถึงวันที่26กรกฎาคมนะเจ้าที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะซึ่งวันนี้เจ้าศิลปินที่จะให้ความบันเทิงน้องเก่งฮูมาว่าในช่วงค่ำวันนี้3 ทุ่มโดยประมาณที่งานเกษตรนี้นะเจ้าที่งานเกษตรไทย2026ที่ส่วนเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีศิลปินเดอะเพอนะเจ้าที่จะไปให้ความบันเทิงกันอ่ะไปส่งกำลังใจให้ทีมของไอ้นัทกิตติสารแล้วก็เดอะเพอกันนะเจ้าน้องคำวิวไอ้นัทนะเจ้าเนาะรวมถึงสนับสนุนศิลปินบ้านเฮาเจ้าเอาละคุณผู้ฟังเฮาฟังเพลงกันแฮมสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวเฮาปิกมาอู้จากกันต่อนะเจ้าในช่วงต่อไปของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้า

ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่อยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงเฮาก็จะมาฟังเพลงเฮาจะมาฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยกันนะเจ้าพร้อมกับสิ่งดีๆแฮมไลน์สิ่งหลายอย่างที่ได้เกี่ยมมาฝากกันในวันนี้เนอะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ตั้งแต่เจ้ามาเลยเนาะคุณผู้ฟังก็มีหลายท่านได้หันข่าวคราวละเนอะเจ้าในเรื่องของที่ทางด้านของตำรวจนะเจ้าทางด้านของเจ้าหน้าที่รองผบ.ตร.นะเจ้าเปิ้นขึ้นเหนือมาบ้านเฮาเลยนะเพื่อที่จะปฏิบัติการสิ่งนี้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีเจ้าต่างด้าวเฟส5นะเจ้าพื้นที่เจียงใหม่นำทีมเจ้าหน้าที่บุกค้น18จุดนะเจ้าดำเนินคดี31คดีความเสียหายมูลค่ารวม633ล้านบาทนะเจ้าซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ใหญ่พอสมควรนะเจ้าคุณผู้ฟังการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็มีจำนวนตึงหมดตึงสิ้น 33,144 บริษัทในจำนวนนี้เจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว4,741 บริษัทนะเจ้าซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจจะมีลักษณะเข้าข่ายการถือหุ้นแทนนะเจ้าหรือที่เปิ้นฮองว่านอมินีเนี่ยนะเจ้าจำนวน 1,591 รายคัดกรองแล้วก็วิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นซ้ำจำนวน31บริษัทใจคนไทยเจ้าถือหุ้นแทนจำนวน16บริษัทกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินนะเจ้าซึ่งก็มีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50จำนวน15บริษัทนะเจ้าโดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม29แปลงเนื้อที่29ไร่1งาน 65.5 ตารางวานะเจ้ามูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ633ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีถึง31คดีนะเจ้าผู้ต้องหา74คนซึ่งก็จะประกอบด้วยคนไทยเมียนมาอินเดียอังกฤษแล้วก็จีนนะเจ้าเนาะที่เปิ้นได้มีการตรวจสอบนะเจ้าในวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นภารกิจแต่เจ้าเลยวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าตี้ต่างด้านของเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้มีการสนที่กำลังกว่า250นายนะเจ้าเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีบุคคล18จุดในเชียงใหม่มูลค่าความเสียหาย633ล้านคดีสำคัญพบที่บ้านพักในตำบลชัยสถานอำเภอสารภีนะเจ้านิติบุคคลต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนต้องสงสัยเป็นนอมินีถึง4บริษัทเพราะฉะนั้นเฮาจะยะอย่างกันลงไปเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าตึงตัวเฮาตัวเนาะบ่อยากคือไผต้องมาติดร่างแหนะเจ้าเพื่อที่จะต้องมาเจอสิ่งบดีบดีแบบนี้นะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้คุณผู้ฟังเจ้าเกิดเดียวน้องเก่งจ้ะเปิดเพลงให้ฟังนะเจ้าแฮมกันแฮมต่อนึงในช่วงนี้นะเจ้าช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ัวใจหอมปอยนะเจ้าเป็นเพลงม่วนๆแห่งเพลงหนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังเขาปะกันเป็นประจำยามแรงนะเจ้าเนาะถึงเวลา6โมงแรงเขาก็มุนคลื่นมาปะกันที่นี่นะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งวันหนึ่งที่เราได้อู้ได้จ้าได้ฟังเพลงด้วยกันขอบพระคุณมากๆเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะเจ้าหรือจะเป็นช่องทาง TikTok ของ DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าที่ติดตามนะเจ้าให้กำลังใจกันผ่านในช่วงเวลานี้ยามแรงเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆแห่ม1ชั่วโมงแห่ม1ช่วงเวลาที่เราจะได้อู้จากันได้ฟังเพลงด้วยกันดีใจนะเจ้าที่มีคุณผู้ฟังที่ติดตามมาตั้งไลฟ์นะเจ้าเนาะจากต่างประเทศก็มีต่างพะเยาก็มีต่างเจียงดาวต่างสันป่าตองมีหลายที่หลายต่างเลยนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าที่แวะเข้ามาทักทายแวะเข้ามาอู้จากันนะเจ้าแต่ว่าถึงเวลานี้แล้วน้องเก่งจะต้องส่งท้ายงานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะเจ้าปะกันได้เป็นประจำเจ้ารอบเบียงเจียงใหม่แหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกันไปก่อนแต่ว่าก็ยังมีงานเพลงม่วนๆให้ได้ฟังกันอยู่นะเจ้าแล้วปากันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมิตรแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth.We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 น.ชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีนะที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกัน สำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสนสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
7: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
6: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
8: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
8: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลัก

0: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทางนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง

0: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นเช
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA N9 Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุตจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 นและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 นมายชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 71 พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสทเล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ 50-70 บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คันจ นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอริงติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพ.ร.บ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการ รวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชา

0: ขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
2: นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนางโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงษ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
3: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพ

0: กายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลูกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมันทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทชเชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีสั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปราบนอมินีอย่างต่อเนื่องอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะประชุมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบริการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตำรวจ PCT เชียงใหม่ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนกว่า50 ล้านบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานเกษตรไทย2026สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะมอบถ้วยอาหารโปรดฉลองไทยแชมป์โลกถูกให้หญิงลีกูรูตัวจริงช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14 สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมคณะและหน่วยงานในพื้นที่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5โดยในห่วงที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4เฟสครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจำนวน5 จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ภายใต้การดำเนินงานสืบสวนเชิงลึกแนวทางเกาะพะงันโมเดลโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 33,144 บริษัทเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นซ้ำเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีจำนวน31บริษัทแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนจำนวน16บริษัทและกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า50%จำนวน15บริษัทโดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายที่ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม29แปลงเนื้อที่20ไร่1งาน 65.5 ตารางวามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม633 ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี31คดีผู้ต้องหา74รายจากการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้อง ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอออกหมายจับจำนวน22หมายและหมายค้นจำนวน18หมายครอบคลุมผู้กระทำความผิดหลากหลายสัญชาติประกอบด้วยสัญชาติไทย2คนเมียนมา7คนอินเดีย3คนอังกฤษ1คนและจีน9คนโดยผลการปฏิบัติการในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน8คนประกอบด้วยสัญชาติไทย1คนจีน2คนอินเดีย2คนและเมียนมา3คนสำหรับคดีสำคัญที่ได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้คือหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลชัยสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบเชิงลึกว่ามีนิติบุคคลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนซึ่งต้องสงสัยเป็นนอมินีครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านดังกล่าว4บริษัทได้แก่บริษัทเจิงและบริษัทสมาร์ทซึ่งมีนายรอสัญชาติไทยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2564และกำหนดพ้นโทษในวันที่23กุมภาพันธ์2580แต่ยังปรากฏชื่อนายรอเป็นผู้ถือหุ้นใน7บริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ1บริษัทโดยจดทะเบียนหลังจากที่นายรอถูกพิพากษาจำคุกจึงไม่สอดคล้องกับการเข้าไปบริหารหรือประกอบกิจการโดยแท้จริง3บริษัทเมนโก้ปรากฏชื่อนายสอสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นโดยการสอบสวนนายสอให้การว่าไม่ทราบและไม่เคยรับรู้ว่ามีชื่อตนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเมนโก้อีกทั้งยังไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นใดๆมาก่อนและยังให้การว่าเคยส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดครั้งละ 7,000 บาทเพื่อเป็นการจ้างไปลงลายมือชื่อในเอกสารที่สำนักงานที่ดินและร่วมทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และบริษัทสุดท้ายบริษัทแมนปรากฏชื่อนางชอสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นจากการสอบสวนนางชอให้การว่าไม่ทราบและไม่รับรู้ว่ามีการใช้ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและให้การว่าเคยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวว่าจ้างตนเป็นแม่บ้านโดยอ้างว่าจะดำเนินการเรื่องประกันสังคมและการจ่ายเงินเดือนแต่ภายหลังบริษัทดังกล่าวปิดกิจการจึงไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้อีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: เราจะไปต่อกันที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดประชุมชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตลอดจนการตรวจสอบกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการให้กับผู้ประกอบการโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวรุธวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องของร้านอาหารสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่จำนวนมากต้องเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินสูงสุดและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟและแผนอพยพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านโครงสร้างและการป้องกันอัคคีภัยมาตรการควบคุมความหนาแน่นและสิ่งแวดล้อมและมาตรการบริหารจัดการและตรวจสอบตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบสังคมสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการป้องกันไม่ให้สถานบริการเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอีกด้วยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการซึ่งจะมีการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ค่ะตำรวจเชียงใหม่ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทจับ4ผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลาง16รายการเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: จ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำโดยพันตำรวจโทอานนท์เชื่อชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านสุภาลัยมอนเต้หนึ่งแอดเวียงเชียงใหม่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังสืบสวนพบว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทการเข้าตรวจค้นเป็นไปตามหมายค้นศาลแขวงเชียงใหม่โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 6:30 นาทีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายชัยชนะอายุ30ปีชาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์อายุ30ปีชาวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นางสาวละลิตาอายุ20ปีบุคคลไม่มีสัญชาติไทยพักอาศัยในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวนฤมลอายุ28ปีชาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.การพนันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางรวม16รายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่อง iPad 1เครื่องโทรศัพท์มือถือ7เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มและเราเตอร์ Wi-Fi 1เครื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบข้อมูลการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รวมถึงหลักฐานการแบ่งหน้าที่และตารางการปฏิบัติงานจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่าอามให้ทำหน้าที่โอนเงินรางวัลให้ลูกค้าเว็บพนันออนไลน์ผ่านบัญชีที่จัดเตรียมไว้โดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้ภายหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ไปเรื่องของการเกษตรบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเกษตรไทย2026มุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคม2569ค่ะ9วันด้วยกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แนวคิดจากสวนสู่ผู้บริโภคจากเกษตรกรสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพร้อมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่ายถือเป็นการตอบโจทย์ให้เกษตรกรปัจจุบันเกษตรกรมีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยมีความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องปรับเปลี่ยนโฉมและก้าวสู่ยุคดิจิทัลอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าทางการเกษตรสร้างแบรนด์ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ตลอดจนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า122ศูนย์ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการจ้างงานการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและสินค้าโอท็อปการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเวทีเสวนาและอบรมวิชาการการประกวดมิสควีนเกษตรไทยการประกวดอาหารพื้นถิ่นจาก25อำเภอการแสดงศิลปวัฒนธรรมโซนอาหารยอดนิยมโซนครอบครัวการแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านระบบไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและเปิดให้เข้าชมงานฟรีจอดรถฟรีขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงไปปิดท้ายกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่มอบถ้วยอาหารโปรดฉลองไทยแชมป์ฟุตบอลโลกให้หญิงลีกูรูตัวจริงซึ่งทายผลถูกมาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ต่อเนื่องหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติสเปนสามารถคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยหญิงลีเสือดำเพศเมียเป็นกูรูประจำสวนสัตว์เชียงใหม่สามารถเลือกทีมชาติสเปนได้อย่างแม่นยำสร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลที่ติดตามกิจกรรมมาตลอดการแข่งขันโดยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำถ้วยอาหารโปรดให้แก่หญิงลีเพื่อเป็นรางวัลเชิงสัญลักษณ์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยออกแบบเป็นถ้วยรางวัลจากวัสดุธรรมชาติภายในบรรจุอาหารโปรดของน้องหญิงลีได้แก่เนื้อสดเพื่อกระตุ้นการดมกลิ่นและใช้ประสาทสัมผัสการค้นหาอาหารและการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อันเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอาหารเบนโตให้แก่น้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้เป็นรางวัลปลอบใจหลังร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ซึ่งทายถูกมาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาโดยก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน้องไทเกอร์ได้เลือกฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่จัดขึ้นตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อสร้างความหลากหลายในการดูแลสัตว์และเป็นเพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ควบคู่กับการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ขอยืนยันว่ากิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์การเรียนรู้และการสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวไม่มีเจตนาในการส่งเสริมหรือชักชวนให้เล่นการพนันและไม่สนับสนุนการนำผลการเลือกของสัตว์ไปใช้เพื่อการพนันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภทโดยหวังให้ประชาชนร่วมเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ไปพร้อมกัน
1: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรวดปั้วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จักกันในพื้นที่ของอำเภอทางโซนใต้เจ้าไปปากับไอ้เกษมดาราวันอปมช.ของอำเภอแม่แจ่มตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
5: ครับสวัสดีครับผมเกษมดาราวันเอาผมมาชมแม่แจ่มนะครับครับสำหรับวันที่3นะครับเนาะเป็นวันสุดท้ายนะครับของงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เปิดงานเชิญชวนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลงทะเบียนหาได้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนนะครับลงทะเบียนตามช่องทางดังนี้นะครับแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมนะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับเบอร์ไวเลส sso.go.th นะฮะแล้วก็ตั้งแต่เวลาวันนี้ก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 4:00 น.ถ้ามันเริ่มมาตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับต้องตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ก็ถ้าเวลา 4:00 น.ก็คงจะหมดเวลาไปละก็คือบอกว่าขอกันทุกเสียงของท่านเนี่ยมีความหมายในการกำหนดทิศทางประกันสังคมนะครับเนาะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับนะครับที่ว่าของสมาคมธุรกิจหอสมอนะครับในประเทศไทยนะครับเพื่อนอาสาสมัครที่กลุ่มผู้สมรสหอสมอและกลุ่มเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงหอสมอประจำ169นะครับอันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนนี่นะครับเนาะท่านใดที่เป็นหอสมอหรือว่าต้องการเนื้อพูดสมมติได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมนะครับก็ติดต่อได้นะครับไปที่สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอนะครับนอกจากวันในวันพรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่21กรกฎาคมนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเจ้าเครื่องนะครับก็จะมีการถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนะครับก็ขอเชิญนักเรียนผู้สูงอายุตำบลเจ้าเครื่องที่เคยได้เป็นเงียบนะครับของเมื่อไปวัดพุทธเอ็นนะครับเนาะครับในวันที่22ก็จะมีการถวายเทียนพรรษาเห็นไหมครับทางอำเภอเพื่อประจัดนะครับเพื่อประจัดก็จะมีเทียนแทบจะไปมอบเพื่อนทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มนะครับแล้วก็เขตองค์การมหาสุขตำบลด้วยนะครับขอเพื่อขอเชิญทางพ่อแม่พี่น้องศรัทธาประชาชนนะครับอุบาสกอุบาสิกาที่ต้องการจะไปถวายเทียนพรรษานะต้องการที่ไปร่วมทำบุญด้วยก็ตลิ่งเจอที่อำเภอแม่แจ่มนะครับครับหลังจากนั้นก็วันที่3นี้ก็จะมีการการเปลี่ยนนะฮะร่วมกับโครงการบริหารสุดบนเชิงเครื่องนะครับวันที่4ก็จะมีที่กิจกรรมหล่อเทียนพรรษานะครับณวัดอุ่มเมงตำบลของแขกนะครับอันนี้ก็เป็นของทางโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลของแขกนะครับ ครับช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ดาวปลายเป็นต้นไปเนี่ยครับเนาะเก้าเอสเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนี่ยฮะส่วนมากจะมีเป็นงานจัดถวายเทียนพรรษาแล้วก็งานโรงเรียนพรรษาตัวนี้นะครับเพราะว่าใกล้เข้าพรรษาแล้วครับเนาะทั้งในพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุถึงกระจายไม่ยิ่งนะครับก็จะได้ไปร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็เรียนเชิญงานนักเรียนผู้สูงอายุของงานเทศบาลตำบลแก้มกาหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสังเครื่องนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลของแคร์ด้วยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับในอย่างที่ว่านี้อย่างภายในเดือนเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเนาะที
1: ่
5: สสเพื่อดำเนินการคัดเลือกทศมได้คือใครทศมดีเด่นระดับจังหวัดนะครับโดยโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานสสนะครับก็จะมีการประชุมพิจารณาการกรองผลงานของทศมและเครือข่ายทศมดีเด่นระดับจังหวัดนะครับการลงพื้นที่คัดกรองผลงานของทศมและเครือข่ายทศมดีเด่นระดับจังหวัดที่ผ่านการการกรองนะครับอันที่3ก็การประชุมตัดสินการคัดเลือกทศมและเครือข่ายทศมดีเด่นระดับประเทศนะครับทั้งนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับก็เรียนแจ้งไปตั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เพิ่นจะได้เรียนมาดำเนินการในระดับพื้นนะครับครับ
1: เจ้านอกเหนือจากเรื่องนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นจะได้พ่องเจ้า
5: ก็ช่วงนี้จะมีทางโรงพยาบาลเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็ได้นัดหมายผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลนะครับก็อันจำหมู่บ้านผมนี่ก็ได้ไปกันเมื่ออัตวานะครับตะวันตื่นนะครับแล้วก็เราก็จะมีนัดกันไปเป็นบ้านเป็นบ้านนะครับเนาะบางหมู่บ้านนี่ก็จะไปนัดภาคเจ้านะครับตั้งแต่แปดโมงเกินถึงเที่ยงนะครับบางหมู่บ้านก็จะนัดไปตั้งแต่ต้นบ่ายไปเป็นต้นไปนะครับเนาะก็แจ้งทางผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไปนะครับที่ทางโรงพยาบาลเป็นได้นัดหมายนะครับก็ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนฟรีนะครับที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ประชานุกูลแม่แจ่มนะครับเน
1: า
5: ะ
1: เจ้าเอาวันนี้ขอบคุณจัดนักเจ้า
5: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กาบอปมชขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้าทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
4: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ูช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูร

วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา

0: และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569หลากหลายความเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหม่นำมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับฟ้าฝนวันนี้วันนี้เชียงใหม่รู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแทบจะไม่ได้เห็นแสงแดดนะมีเมฆมากในหลายพื้นที่นะครับแต่มาติดตามพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาก็รายงานว่าภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเราในวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะครับแต่เขาก็จะเตือนๆกันเนี่ยทางโซนตะวันตกก็คือจังหวัดตากนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยงกันเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนยันไปถึงจังหวัดตากเนี่ยก็มีโอกาสเกิดฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะครับโดยในวันนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยแล้วก็มานำเสนอในรายการนะเอาเป็นว่าช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้หลังจากเราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานะพักผ่อนหย่อนใจฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับและก็เป็นประจำเป็นเพลงกลิ่นอายวัฒนธรรมของเมืองเหนือบ้านเราก่อนแล้วกันนะส่วนเพลงไทยสากลอื่นๆเดี๋ยวเอียวสุรชัยจะนำมามอบให้ได้ฟังกันตลอดทั้งรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าในรายการทุกค่ำคืนแบบนี้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้าช่วงเช้าที่ผ่านมาเอียวสุรชัยได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับไปร่วมเป็นเกียรติในงานแล้วก็มีน้องๆทีมข่าวไปทำข่าวด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดมุ่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคีเครือข่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับตำบล นะครับจากหลากหลายอำเภอมากเลยนะครับมาร่วมกันเมื่อเช้านี้นะการจัดงานก็เพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ขยายผลแผนพัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืนนะครับมีการนำเสนอนะฮะพื้นที่ที่เขาสำเร็จนะก็มานำเสนอมาโชว์กันแล้วก็มีนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะก็มีตำบลอย่างน้อยเนี่ย1ตำบล1โครงการกิจกรรมนะครับมีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากตำบลต่างๆ25ตำบลภาคีเครือข่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมงานกันเยอะแยะมีการนำเสนอนิทรรศ

เทศกาลที่น่าสนใจด้วยเนาะบ้านเราก็มีทั้งการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผ้าทอพืชผักผลไม้นะครับเอี่ยวสุรชัยก็อุดหนุนมานิดๆหน่อยๆนะครับโดยเขามีการนำเสนอผลงานเด่นการขับเคลื่อนงานจากตัวแทนโซนอำเภอจำนวน3ตำบลมีการประกวดระดับจังหวัดคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนดีเด่นในระดับจังหวัด1ตำบลนะครับจะได้เป็นตัวแทนของเชียงใหม่ไปนำเสนอผลสำเร็จที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับโดยท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์ก็บอกว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะที่จะเชื่อมโยงภาครัฐภาคประชาชนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนการพัฒนาตำบลไปสู่การปฏิบัติงานจริงนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอให้ชิมน้ำอ้อยนะน้ำอ้อยสดเนี่ยเนาะแล้วก็มีอินทผลัมนะครับจากสันป่าตองให้ได้ชิมกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็เอียวสุรชัยซื้อเงาะมานะวันก่อนเห็นเงาะเนี่ยเราอยากจะกินเงาะแม่แตงไงครับเขามาขายแถวๆสารกลางเนี่ยก็ไม่ได้ถามหรอกนะว่าเป็นเงาะจากที่ไหนนะครับพอซื้อไปเอ๊มันไม่เหมือนกับเงาะแม่แตงเท่าไหร่เลยนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยแม่แตงเขาเอาเงาะมาขายด้วยนะครับก็เลยซื้อเลยชัวร์แน่นอนต้องเป็นเงาะแม่แตงเพราะว่าอำเภอแม่แตงนำมานะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยช่วงนี้ฟังเพลงเพราะที่เอียวสุรชัยนำมาฝากนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับยามค่ำคืนแบบนี้เอี่ยวสุรชัยเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงบ่ายวันนี้เอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแบบล้านนานะครับถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับโดยท่านรองศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็นำพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่นะครับทุกหมู่เหล่าเลยนะร่วมประกอบพิธีกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับวันนี้เปลี่ยนชุดกันหลายชุดหน่อยนะครับพอถึงช่วงเย็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีพิธีเปิดงานเกษตรไทย2026นะครับเป็นมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะครับโดยรัฐมนตรีโฮมนะครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาทำพิธีเปิดกันนะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะใครผ่านไปผ่านมานึกว่างานฤดูหนาวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นงานเกษตรไทย2026โอ้โหมีความน่าสนใจหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะใครสนใจก็มาร่วมกันได้นะครับเริ่มวันนี้นะครับแล้วก็มีต่อไปอีกหลายวันจนถึง26กรกฎาคมนะครับสำหรับงานเกษตรไทย2026นะครับมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะครับก็อยู่ที่เนี่ยสวนอบจนี่แหละนะครับเชิญชวนมาร่วมกันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นค่ำคืนมีคอนเสิร์ตมีความน่าสนใจหลากหลายพลาดไม่ได้นะก็ร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กระชับความร่วมมือแล้วก็หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนะครับโดยทางด้านนายปุณิตอัครวานนะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำราชอาณาจักรไทยครับพร้อมด้วยนายประณตคเนตกงสุลใหญ่อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าพบนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐอินเดียในหลายมิติโดยเฉพาะการผลักดันความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนแล้วก็ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีทั้งไทยแล้วก็อินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณรัฐอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบ้านเราก็มีสถานกงสุลใหญ่อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะประสานความร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมกิจการด้านวิชาการวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็กงสุลอินเดียเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมกับชาวเชียงใหม่ของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายจุดเลยนะครับทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่แถวแถวแม่อายนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณปิยรัตติยภัยรัตน์นะครับก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมแปลงทุเรียนต้นแบบนะครับที่แถวแถวตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนของนายสมพรแสงสว่างนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาอาชีพการปลูกทุเรียนติดตามการแก้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหลากหลายเลยนะครับโดยได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งวิจัยและก็รับรองสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพเพื่อหวังที่จะหนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแถวบ้านเราเนี่ยนะครับได้มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ก็ไปมอบนโยบายแล้วก็ปัจจัยการผลิตรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขนะครับโดยไปที่ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.นะครับที่อำเภอแม่อายนะแล้วก็มอบนโยบายมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้ทำสวนส้มนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ข่าวดังในวันนี้นะครับรองผบตรขึ้นเหนือเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับเขาบุกค้น18จุดนะดำเนินคดี31คดีเพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างมากเลย633ล้านบาทเลยนะครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการขับเคลื่อนตรวจสอบการประกอบธุรกิจของต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือว่าเครือข่ายนอมินีในพื้นที่นะครับเพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยนะที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายก็มาแสวงหาผลประโยชน์นะครับปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ร่วมกันนะมีการขยายผลร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งสิ้น 33,000 กว่าบริษัทนะครับในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวเนี่ย 4,741 บริษัทนะครับจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบนิติบุคคลที่อาจจะมีลักษณะเข้าข่ายการถือหุ้นแทนหรือที่เรียกว่านอมินีเนี่ยถึง 1,591 รายนะครับเขาก็มีการคัดกรองมีการวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นซ้ำนะครับที่จะเข้าข่ายเป็นต่างด้าวเนี่ยนะครับ31บริษัทนะครับกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทน16บริษัทแล้วก็บริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50จำนวน15บริษัทนะครับโดยบริษัทเป้าหมายที่ถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม29แปลงเนื้อที่20ไร่1งาน65ตารางวา นะครับมูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ633ล้านบาทก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี31คดีมีผู้ต้องหา74คนนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคดีสำคัญที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็คือที่หมู่บ้านกอนะฮะหมู่บ้านก12นะบอกชื่อย่อนะอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีนิติบุคคลใช้คนไทยถือหุ้นแทนนะครับครอบครองที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับจำนวน4บริษัทนะฮะก็ชื่อก็แบบจีนๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการบริษัทนะครับนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าขยายผลการสืบสวน ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตั้งผู้สนับสนุนหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะได้ปกป้องความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาเล่าให้ได้ฟังเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับ

0: ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับคงจะจำกันได้นะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับได้ส่งผู้สื่อข่าวไปร่วมกับโครงการสัมมนาการพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยศูนย์บริการความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับของประเทศจีนเนี่ยนะก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปักกิ่งด้วยนะครับที่ซีอานด้วยก็ไปดูนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีการพัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างไรเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้น้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณครับจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่คุณเสน่ห์แสงคำนะครับซึ่งเข้าร่วมในโครงการทั้ง2คนเลยนะครับไปติดตามกับน้องเจี๊ยบครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกลับมาตามสัญญานะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันนะคะในกิจกรรมการศึกษาดูงานนะคะในโครงการสัมมนาเรื่องของการพัฒนาชนบทของประเทศไทยนะคะที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดขึ้นแล้วก็ได้เชิญทีมงานจากประเทศไทยเรามาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่มณฑลซานซีค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็จะเป็นในพีเรียดของการดูงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานค่ะวันนี้ค่ะเจฟไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะคะก็คือท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านเสน่ห์แสงคำก็จะได้มาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็มาแบ่งปันว่าการมาศึกษาดูงานในวันนี้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในภาคการเกษตรหรือว่าในแวดวงการเกษตรของบ้านเราได้อย่างไรตอนนี้ท่านเกษตรนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ส
2: วัสดีครับในมุมมองนะครับเรื่องการอบรมครั้งนี้เนี่ยครับต้องยอมรับว่าเขาวางแผนไว้ดีมากวันช่วงแรกๆที่เรามาเนี่ยเขาก็เข้าชั่วโมงเลคเชอร์เน
1: า
2: ะหมายถึงว่าช่วงแรกเรียนรู้เร
1: ื่องของ
2: ฟังบรรยายให้เห็นภาพของประเทศจีนเห็นภาพประวัติศาสตร์เห็นมุมมองต่างๆเห็นทุกเรื่องนะประชากร 1,400 ล้านคนเนี่ยซึ่งถือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบริหารจัดการประเทศแต่เขาทำได้ทำถึงนะครับเราเห็นความเป็นไปแล้วแล้วก็มีการเติมเต็มเรื่องของเรื่องวิชาการนะครับองค์ความรู้ต่างๆเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนซึ่งมุมมองเนี่ยผมมองว่าเขาเองเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่ซึ่งมันไม่ได้เอื้ออำนวยเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่บอกตรงๆว่าดินน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นจริงๆแต่ประเทศนี้ไม่ใช่เลยแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเอาชนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ทำสำเร็จก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เรียนรู้เขาแล้วว่ามีประมาณนี้นะครับหลายเรื่องทั้งโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในภาคการเกษตรครับผม
1: ทีนี้เราฟังบรรยายจากในห้องประชุมแล้วเขาก็พาเราลงพื้นที่จริงด้วยนะคะเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาก็ไปในหลายพื้นที่เลยของเมืองซานซีที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ฟังในห้องแล้วนะครับก็น่าติดตามน่าสนใจพอลงพื้นที่ยิ่งน่าสนใจกว่าคือภาพโดยรวมเนี่ยในแปลงเกษตรเนาะเขามีทั้งเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับเรื่องของการป้องกันลูกเห็บนะครับเรื่องของการวัดอุณหภูมิมีเขาเรียกมีเครื่องตรวจนับอากาศนะครับเพื่อจะเอามาเป็นข้อมูลพยากรณ์ว่าต่อไปจะจัดการกับแปลงนี้ยังไงนะครับแต่เข้าไปดูเมื่อวานเป็นแอปเปิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่มากในพื้นที่นี้ก็ใหญ่ที่สุดในมณฑลนี้นะครับ
1: ซึ่งบ้านเราก็มีการนำเข้าแอปเปิลจากเมืองจีนด้วยส่วนหนึ่ง
2: ค่ะใช่ครับ
1: วันนี้ก็ได้มาเห็นเมื่อวานนี้ก็ได้ไป
2: เห็น
1: ถ
2: ึ
1: งลายการผลิตนะการบรรจุภัณฑ์ต่าง
2: ๆก็รูปแบบการผลิตเขาเนี่ยอย่างที่บอกเขาใช้เทคโนโลยีแต่หลักสำคัญก็คือใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการแล้วเขาจัดโซนนิ่งไว้ดีมากคือโซนไหนเมืองไหนที่เหมาะจะปลูกอะไรก็ปลูกอันนั้นเขาจะไม่ไปฝืนจนเกินไป นะครับแล้วก็ทำในลักษณะเป็นแปลงใหญ
1: ่
2: เป็นกลุ่มก้อนพอเป็นกลุ่มก้อนปั๊บมันง่ายในการบริหารจัดการจะเก็บจะส่งจะขายก็คอนโทรลได้หมดแต่เขายืนยันการันตีว่าของที่เขาผลิตเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนนะครับ
1: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบพระคุณท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านเสน่ห์แสงคำด้วยค่ะโอกาสหน้าคงได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังกันอีกนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลานะครับขอบคุณที่ได้ติดตามกันนะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเรื่องเล่าที่นำมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันทางสวท.เชียงใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะพักผ่อนกันให้เยอะๆวันพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อนะครับเอียวสุรชัยกลับมาพรุ่งนี้ตอน3 ทุ่มนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
7: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกลาสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนราชุดนี้มี4เพลงด้วยกันค่ะคือ A Love Story เพลงที่2 Nature Waltz เพลงที่3 The Hunter และเพลงที่4 Ginnery Waltz ปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์บรรเลงประกอบบัลเล่มโนราเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงแรกในชุดนี้คือเพลง A Love Story ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Love Story ส่วนชื่อภาษาไทยคือพิรมรักพลเรือตรีปรีชาดิษยนันท์ประพันธ์ถวายแต่คืนนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

พลงพระราชนิพนธ์ A Love Story เป็นเพลงแรกในชุดกินนารีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2502ค่ะและนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีเพลงที่เป็นเพลงคู่ชายหญิงมากทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยเพลงคู่สุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเราจะฟัง3เพลงนะคะกรุงเทพราตรีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคำรักคำขวัญคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและจนนางผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่สุนทรภรณ์บันทึกเสียงคู่กับคุณชาวรีช่วงวิทย์สำหรับคุณวินัยนั้นขับร้องคู่กับนักร้องหญิงหลายท่านแต่คืนนี้ขอเลือกมาให้คู่กับคุณวรนุชค่ะ3เพลงนะคะป้านนาทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองหวานคำผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและบอกเธอเสียทีคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองนั้นโดยครูเอื้อนะคะเริ่มได้บ้านนา

คุณวินัยและคุณบรนุชอารีก็จบเพลงคู่3เพลงไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะบันทึกเสียงคู่กับคุณดวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติไว้ด้วยเราจะฟัง3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มด้วยคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเสมอใจเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะและรักเธอเสมอครูแก้วอิงอ่อนร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์3เพลงจากการขับร้องของคุณสมศักดิ์กับคุณดวงทองทองรัตนทมศิลปินแห่งชาติ

เราฟังเพลงขับร้องคู่กันมา3ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปไม่ลืมคุณเลิศและคุณศรีสุดาค่ะฟังเพลงแอวสาวชมสวนคุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้คู่รักคู่ขอผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและหนุ่มง้อสาวงอนครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อค่ะ

0: เบาๆคุณงามพักเอาความที่พร่ำของสิ
1: ทำไมล่ะ
0: หูจังแฮตะตังที่ไม่มีหรอกโอ้ไม่ยอทีวียิ้มก่อนเจ้าหนอ
1: แต่พ่อ

เพลงคู่ขับร้องโดยชายหญิงก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะคะมีนักร้องบางท่านที่ขับร้องคู่ไว้เพลง2เพลงก็มีนะคะอย่างเช่นคุณยันยงแสนนนท์และคุณบุษยารังสีคู่กันในเพลงไม่รักไม่รู้เพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
8: พลตำรวจโทรุฑพล นาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Dataให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงเดินหน้าเป็นเพลงที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นิพนธ์ให้กองทัพเรือค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ

จบไปแล้วนะคะเพลงเดินหน้าของวงดุริยางค์กองทัพเรือนิพนธ์โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อด้วยเพลงศึกถลางจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะ

ั่นคือเพลงศึกถลางนะคะขับร้องนำโดยคุณประภัยกาญจนโภคินจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องศึกถลางแสดงเมื่อปี2480ชุดต่อไปเราจะฟังนักร้องรุ่นเก่าท่านหนึ่งเป็นทายาทของครูเวศสุนทรจามรคือคุณอุดมสุนทรจามรนะคะมีเพลงที่คุณจิตเสนชัยคำแต่งร่วมกับครูเวศเลือกมา2เพลงคือเพลงเดือนฉายและมาลี

อานนท์และครูนาถถาวรบุตรร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณละม่อมขับร้องคู่กับคุณสมชายตันกำเนิดในเพลงคนพรอดรักครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตร

มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ท่านผู้นี้เรียนวิชาดนตรีมาจากพระเจนดุริยางแล้วก็เข้าประจำที่กองดุริยางฐานอากาศเมื่อปี2485ต่อมาก็มาขับร้องเพลงประจำอยู่วงดุริยางกองทัพอากาศฟังเพลงกำจำพรากดอกฟ้าสังคมและซากรัก

ำปางมาลาขึ้นหอมยอมยาวหรือสายงามเชื่อสายลา

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานการบันทึกเสียงของคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางกองทัพอากาศนักร้องที่ชื่ออุดมนอกจากคุณอุดมสุนทรจามรบุตรชายของครูเวศสุนทรจามรแล้วนะคะยังมีอุดมหอเมฆเจริญอีกคนหนึ่งค่ะอุดมหอเมฆเจริญตั้งใจที่จะเรียนศิษย์การบินค่ะแต่ผู้ปกครองไม่อนุญาตจึงไปแสดงละครวิทยุที่1ปน.กับคณะพรสวรรค์ต่อมาก็ตั้งคณะเองชื่อเมฆสวรรค์แล้วก็แสดงร่วมกับคณะวัฒนารมณ์ของอุดัยวันวัฒนารมณ์นะคะในละครวิทยุนั้นก็จะมีเพลงด้วยเพลงดังๆของคุณอุดมหอเมฆเจริญเราจะฟังในคืนนี้3เพลงค่ะคือเพลงรักจากดวงใจผาสุกวัฒนารมณ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสูงสุดเอื้อมผลงานของครูมงคลอมตยกุลและบุตรสบามาลัยครูไพบูลย์บุตรขันแต่ง3เพลงนี้ขับร้องโดยอุดมหอเมฆเจริญ

จบไปแล้วนะคะเพลงผลงานของอุดมผอเมฆเจริญมาถึงตอนนี้ถ้าผู้ฟังบอกเรียกมีอีกอุดมหนึ่งคืออุดมเขียนเอี่ยมลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินั่นเองฟังได้เลยในชุดนี้ค่ะปองดอกฟ้าโปรดให้พี่รักและคอยน้องทั้งหมดนี้ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นผู้เข้าไปนึกถึงจิตไงจิตกับความคิดมันจึงคนละอย่างกันคิดก็คิดไปดิความคิดมันใช้สมองมันมีความคิดอยู่แล้วเหมือนเสียงหูก็หูไปดิมันมีเสียงมาหูมันก็ได้ยินอยู่แล้วกลิ่นนะกลิ่นก็กลิ่นไปดิมีจมูกถ้ามีกลิ่นมามันก็ได้กลิ่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเข้าไปสนใจใดๆนั้นคือจิตจิตไม่ใช่ความคิดนะพอจิตเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจิตนั้นกับความคิดนั้นคนละอย่างกันมันจะแยกกันไปได้เลยอ๋อจิตก็อย่างหนึ่งช่องทางใจที่มีความคิดนึกนั่นนี่ช่องทางก็อย่างหนึ่งความคิดนึกก็อย่างหนึ่งยังไงนะเอาก็เหมือนจิตที่ไปรู้เสียงนั่นแหละเสียงที่เป็นเสียงกระจกก็ตามเสียงสิ่งแวดล้อมก็ตามก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมาจากภายนอกหูที่ได้ยินเสียงนั้นเป็นช่องทางก็อย่างหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้เสียงนั้นก็อย่างหนึ่งกลิ่นล่ะกลิ่นก็เหมือนกันนะบุฟังกลิ่นเป็นสิ่งภายนอกผ่านมากลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆก็อย่างหนึ่งจมูกที่รับกลิ่นก็อย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรับรู้กลิ่นนั้นก็อีกอย่างหนึ่งกลับมาความคิดซ้ำอีกทีนะความคิดไม่ต่างอะไรกับกลิ่นหรือเสียงก็อย่างหนึ่งอยู่ไหนไหนความคิดมันก็ต้องอยู่ในช่องทางใจช่องทางใจเป็นที่ให้มีความคิดนึกเหมือนหูสำหรับเสียงเหมือนจมูกสำหรับกลิ่นแต่ใจสำหรับความคิดนึกต่างๆผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกคือจิตของเราแต่พอเรามีสติตั้งขึ้นไม่เปลินไปไม่เผลอไปนั่นคือไม่ตามไปพอไม่ตามไปเราแยกแยะกันได้เลยท่านผู้ฟังการแยกแยะได้นั่นแหละคือคุณสมบัติของสติที่ทำให้จิตของเรานั้นรู้ฟังไม่เปลินไปตามสิ่งต่างๆแยกแยะกันได้แล้วมันจะค่อยระงับลงระงับลงแล้วก่อนนั้นมันไม่ระงับเพราะอะไรก็เพราะมันไปตามความคิดบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างแล้วมันก็จะไปตามอารมณ์ที่ความคิดนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นพาไปถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความสุขใจพอใจมันก็จะพาจิตของเราให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟูใจขึ้นแต่กลิ่นนั้นเสียงนั้นความคิดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะพาจิตของเราไปให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจไปจิตก็จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามปัจจัยเหล่านั้นที่มันพาไปไงแต่พอจิตเราไม่ตามไปแยกออกจากเสียงความคิดกลิ่นได้แล้วที่จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามความสุขไปตามความทุกข์นั้นก็ไม่ขึ้นขึ้นลงลงละไม่ขึ้นขึ้นลงลงก็คือไม่ถูกกระตุ้นไม่หวือหวือหวาหวาพอไม่กระตุ้นไม่หวือหวือหวาหวามันระงับไงความระงับลงความเบาลงความเย็นลงนี่แหละทุกวันคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ไปตามความคิดนึกหรือเสียงหรือภาพใดๆไม่ไปตามนี่คือไม่เพลินไปตามนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดแต่มันไม่เพลินตามไปแล้วรับรู้กลิ่นรับรู้เสียงรับรู้ความคิดแต่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไงไม่เผลอคือไม่เพลินที่ไม่เผลอเพราะไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรเอาลืมแล้วเหรอไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆไม่ลืมบางคนอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นคำนะเพราะว่าคำพูดบางทีมันหายไประงับไปละแต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่

คือถ้าจะเอามาพูดให้เข้าใจกันแบบฟังได้มันก็ต้องมีคำไงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอยู่ในจิตของเราแล้วแล้วมันระงับลงแล้วเนี่ยทุกฝังบางทีมันไม่ได้มาเป็นคำพูดการตรัสรู้มันไม่ได้เป็นคำพูดเข้าใจไหมพุทโธธัมโมคือคุณธรรมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดแต่มันคืออยู่ในนี้เลยกายวาจาใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นคือสังโฆก็คือสุปฏิปันโนก็คือธัมโมนั่นคือพุทโธมันไม่ได้เป็นคำคำถ้ามันอยู่แล้วนี่คำพูดบางทีหายไปแต่มีไหมพุทโธธัมโมสังโฆนี่มีตื่นเมื่อไหร่แยกแยะได้ไหมล่ะจากความดีความชั่วนะแล้วยังมีอยู่ไหมล่ะสติยังมีอยู่ไหมล่ะศีลก็ถ้ามีแล้วไม่มีคำพูดนั่นแหละหมายถึงอธิบายสิ่งนั้นด้วยสติด้วยที่เราตั้งไว้ด้วยสมาธิด้วยที่เป็นผลของสติที่เราได้ทำมาสมาธิมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้จิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ให้เราน้อมจิตที่เป็นแบบนี้ไปไหนมองมาใกล้ๆนี่แหละมองใกล้ๆเพื่อให้เห็นไกลๆใกล้ๆนี่คืออะไรก็ปัจจุบันตัวเรานี่แหละท่านผู้ฟังตัวเราปัจจุบันเรามาบางทีได้ยินเสียงเห็นภาพใดๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่กายของเรานี้ใช่ไหมล่ะกายของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยตะบวงมองใกล้ๆตรงนี้มองตรงตานี่เลยก็ได้แต่ใช้ตามองตรงจิตนี่เลยก็ด้วยอ่ะแต่ใจจิตมองคือเห็นทั้งรูปคือกายเห็นทั้งนามคือใจกายรูปนามทั้งสองอย่างนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มาจากไหนอ๋อมันปรุงแต่งมาจากอดีตก็ถ้าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าววันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าวันก่อนๆไม่ได้กินข้าวมาวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยถ้าตั้งแต่เด็กพ่อแม่หรือญาติไม่ได้เลี้ยงมาทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันตายไปนานแล้วแต่เพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะเอาแล้วกายนี้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้นี่มันจะไปไหนดูกำลังเนี่ยกายใจรูปนามก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งวินาทีมันก็ยังอยู่ต่อไปอยู่เพราะยังหายใจอยู่อาจจะอยู่ไปได้ชั่วถึงเวลาที่เราหายใจครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาที่ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาถึงโรคภัยไข้เจ็บครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้จนกระทั่งว่ามันนอนแล้วมันก็ไม่ตื่นเลยเองอ่ะด้วยโรคใดโรคหนึ่งโรคชราบ้างโรคมะเร็งบ้างโรคไข้หวัดบ้างคือมันก็จะปรุงแต่งต่อไปได้ของมันตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะมีแต่มันไม่มีถูกตัดไปด้วยอะไรมันก็จบไปหายไปใช่ไหมกายของเราก็เป็นอย่างนี้ใจล่ะส่วนที่เป็นนามล่ะส่วนที่เป็นนามมันก็ปรุงแต่งกันมาอย่างนี้เหมือนกันนะจิตของเราที่เดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนี้มันก็ปรุงแต่งกันมาจากการรับรู้อันก่อนแล้วก็ไปรับรู้อันต่อไปบางทีก็สงบบ้างมีสติก็สงบไม่มีสติก็ไปตามผัสสะมีสมาธิก็ระงับไม่มีสมาธิก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ทั้งวันมันเป็นอย่างนี้แหละกายใจปัจจุบันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วอดีตก็เป็นอย่างนี้คือเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วทศวรรษที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้พ
รุ่งนี้ล่ะก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเหมือนกันแล้วอาทิตย์หน้าเดือนหน้าทศวรรษหน้าก็เป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันก็ในชาตินี้ใช่ไหมแล้วชาติที่แล้วอ่ะชาติที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันนะตอนละชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงอ่ะก็ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วใช่มันเป็นยังไงก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบวกเป็นอย่างนี้คือยังไงจริงๆนะมีการปรุงแต่งไงของกายเราเรื่องการหายใจเรื่องระบบร่างกายมีการปรุงแต่งไงของความคิดเราของสิ่งที่เป็นนามของจิตของเราไปรับรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่แค่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทั้ง10ปีที่แล้ว10ปีข้างหน้าทั้งชาติที่แล้วทั้งชาติหน้าทั้งอสงไขยตลอดที่ผ่านมาและถ้ามันยังมีอสงไขยหน้าต่อไปอีกก็ยังเป็นอย่างนี้ไปอีกตลอดการยืดยาวนานท่านผู้ฟังกายใจรูปนามของเรานี่เป็นอย่างนี้ที่ว่าจะมีการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างเป็นไปอย่างนี้เราเจอมาทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะเรื่องที่มีความสุขก็จะมันปรุงแต่งไปในทางผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจก็สุขมากๆท่านอธิบายไว้บอกว่าถ้าเราเคยเห็นบุคคลที่มีความสุขสมปรารถนาได้สิ่งต่างๆได้ใดน่าปลื้มใจให้เราสันนิษฐานคืออนุมานคือมั่นใจได้เลยว่าในตลอดการยืดยาวนานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังตลอดสังสารวัฏตลอดกับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เคยเจอความสุขเห็นป่านนี้มาแล้วแน่นอนแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะได้เจออีกเหมือนกันนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาถูกไหมจนถึงขนาดว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้ก็จะคุณต้องการจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ไม่มีปัญหาเพราะมีงานวิจัยนะทำรีเสิร์ชตั้งบังว่าถ้าคุณอายุยืนยาวเพียงพอเนี่ยอะไรมันก็สำเร็จได้ข้าพเจ้าจะไปคุยเรื่องนี้ในภายหลังพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ถ้าอดีตที่ผ่านมาเราเองก็ได้เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วความสุขระดับนั้นมีแน่นอนอนาคตก็มีได้หรือถ้าเราเห็นคนที่มีความทุกข์ทุกขตะบุคคลมีความทุกข์ซ้ำซ้อนเจอปัญหานั้นเจอปัญหานี้พิการอีกเราก็พิการแล้วยังโดนเรื่องนั้นมีปัญหาโน่นอีกเนี่ยให้ทำการสันนิษฐานคือคาดคะเนให้ทำการอนุมานคือตรึกตรองเอาคิดไปได้เลยคือจะมั่นใจเลยก็ได้ว่าเราก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วแต่ที่อาจจะยังไม่มั่นใจเลยเพราะยังไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณมีปัญญาเห็นจริงๆย้อนไปในอดีตได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคุณจะเจอนั่นคือจะมั่นใจตรงๆเลยเต็มๆเลยว่าอ๋อเราโดนมาแล้วไอ้แบบเนี้ยแล้วอนาคตนะคุณจะโดนอีกนะโดนอีกนะถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบเนี้ยโดนอีกให้มั่นใจได้เลยโอ้มั่นใจมันก็ต้องไปเห็นดิใช่ไหมให้อนุมานได้เลยให้คาดคะเนสันนิษฐานได้เลยว่าโอ้ก็ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องโดนอีกนะในการยืดยาวนานในตลอดสังสารวัฏที่มันผ่านมานี่ทุกฝังเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้ได้ไงทำไมมันยืดยาวนานไหมเราเริ่มจากปัจจุบันนะทุกฝังใช้ปัญญาใช้ปัญญาเพราะบางทีเราฟังไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยปัญญาเรามันไม่ต่อเนื่องทุกฝังสมาธิเรากำหนดขึ้นไหม
เราเริ่มจากปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยเรามีกายมีใจมีรูปมีนามกายเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะอ๋อก็เพราะวันก่อนเรากินข้าวจิตใจเรามาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงนะอ๋อเพราะว่ามีเสียงมีภาพมีการคิดนึกเราก็เลยนึกถึงนั่นนี่ได้ตั้งสติได้แล้วต่อไปเป็นยังไงนะก็เห็นสิ่งนั้นต่อได้ยินสิ่งนี้ต่อในใจกายเรายังหายใจอยู่แล้วมันยังไม่เป็นอะไรมันก็ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปโรคครั้งต่อไปแค่นั้นพรุ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานนี้10ปีข้างหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับ10ปีที่ผ่านมาคือหลักการเดียวกันไม่ต่างอะไรกันนี่เอาแล้วถ้าชาติที่แล้วอ่ะถ้ามันมีใช่ไหมแล้วชาติหน้าล่ะก็ถ้ามันมีใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ต่างกันถอยไปอีกหรือไปข้างหน้าอีกถอยไปจนถึงไหนโอ้โหมันได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าอีกอ่ะก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะนับยังไงก็นับว่าเอาแบบจนลืมไปแล้วก็นับครั้งหนึ่งแล้วกันก็เรียกว่าอสังขยะคือจนนับไม่ได้นับไม่ได้งั้นนับใหม่เริ่มนับใหม่นี่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองคนจนลืมนับไปแล้วแต่ก็สองก็สงไข่ไงคนถึงเรียกสองก็สงไข่ข้างหน้ากับสองก็สงไข่ที่ผ่านมาแล้วคุณก็สุขทุกแบบเนี้ยเหมือนกันนะแล้วในชาติต่างๆเหล่านั้นก็เจอที่สุขบ้างที่ทุกบ้างก็คือเป็นบุคคลบ้างสิ่งของบ้างบุคคลก็ไล่ไปจากภายในวงในพ่อแม่คู่ครองลูกสาวลูกชายวงนอกอีกกับเพื่อนฝูงต่อไปอีกทั้งอดีตอนาคตสิ่งต่างๆปรุงแต่งแวดล้อมเราทั้งหมดทั้งคนญาติเพื่อนทั้งของสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทั้งเหตุการณ์ดีและร้ายภัยธรรมชาติภัยเศรษฐกิจหรือโอกาสทางธรรมชาติโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะโอกาสกับภัยเนี่ยต้องฟังมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นหรือทำอะไรกับมันมันมาด้วยกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็จะให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ต้องฟังโลกเรามันเป็นอย่างนี้โลกทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านฟังถามไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นั่นแหละเรารู้เลยอ๋อเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะความไม่รู้นั่นเองมันจึงเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่กวนนะทุกฟังเราตั้งสติให้ดีใคร่ครวญด้วยปัญญาพอเราพิจารณาไปว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆสุขบ้างทุกบ้างนามรูปกายใจปัจจุบันอดีตอนาคตผ่านมาแล้วมีไปข้างหน้าถอยกลับไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าอีกก็จะไม่มีที่สิ้นสุดมันสุดวันไหนกับวันนั้นก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงมันก็ตามอย่างนี้มามันเป็นอย่างนี้ล่ะไหนปัญญาขึ้นไปหน่อยดิทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นยังไงไอ้จีนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอถามคนนั้นถามคนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันจริงอ่ะไม่มีใครรู้จริงๆอ่ะเขาบอกไม่รู้คนที่ไม่รู้แล้วพยายามหาความรู้เนี่ยนะทุกฝังเขาจะเจออวิชชาทุกฝังเขาจะเจออวิชชาพระพุทธเจ้าของเราเจออวิชชาแล้วก็เพราะไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละมันคืออวิชชาพอเราเห็นว่าไอ้ที่ไม่รู้นั่นแหละมันคืออวิชชานะทุกฟังความรู้เกิดทันทีเพราะไอ้เจ้าตัวไม่รู้นี่เองมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้
พราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายท่านว่าให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญจี้จ่อไปตรงนี้ดีนะไอ้ที่เราเป็นมาอย่างนี้กายใจนามรูปอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยคือสังขารทั้งหมดนะเป็นการปรุงแต่งสุขบ้างทุกข์บ้างเรื่องภายในภายนอกเรื่องญาติเรื่องงานทั้งหลายวิกฤตโอกาสนั่นนี่เหล่านี้คือการปรุงแต่งคือสังขารทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงทำไมไม่รู้แล้วไม่รู้ทำไมไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารอวิชชาเนี่ยทุกฝังมันมาด้วยกันก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ก็มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีคำตอบอะไรใดๆเลยนะทุกฝังเพราะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันคืออวิชชาอยู่ไงแล้วทำไงความรู้นี่แหละที่เรารู้ว่าอ๋อก็อวิชชามันมีนี่แหละมันจะไม่มีการปรุงแต่งพอเราเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นเองทุกฝังความรู้เราเกิดทันทีความรู้นี้คือวิชชามีความรู้เกิดขึ้นจากสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยแยกออกถอนออกไม่เผลอเพลินไหลไปตามนั่นคือสติใช่ไหมสตินี้คือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่จะไม่เกิดสมาธินะสมาธิคือฌานสี่นั่นแหละพอมีสติปัฏฐานสี่สตินั่นคือสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธินั่นก็คือหนึ่งในฌานสี่นั่นแหละจะไม่เกิดการใคร่ครวญทำเห็นป่านนี้โพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั่นแหละท่านผู้ฟังจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองความรู้นี้นั้นนั่นน่ะที่มีสติเป็นต้นตั้งมาความรู้นั้นคือวิชชาความรู้คือวิชานี้ว่าอ๋อมีอวิชชานั่นเองคือมีความไม่รู้นั่นเองพอมีความรู้คือวิชาว่ามีความไม่รู้คืออวิชชาอยู่นะจะทำไงกับมันนะโอ้ยฉันรู้แล้วว่าเพราะมันมีอวิชชานั่นเองเราจะเห็นย้อนไปหมดเลยท่านผู้ฟังว่าในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเราเจอมาหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เจอการพลัดพรากเจอการสมหวังเจอสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ถ้ามันเป็นไปอย่างนี้อีกเราก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์สิ่งน่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งสมหวังผิดหวังเราจะเจอเหมือนกันอีกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันเป็นมาอย่างนี้ไอ้ความรู้ความเข้าใจนี่คือวิชานะทุกฟังเราเห็นความจริงข้อนี้รู้ว่าอ๋ออวิชามันมีอยู่มันก็เลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะมีอวิชาจึงมีสังขารเรามีวิชาคือความรู้ข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกแค่นี้พอเลยเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเพียงเท่านี้พอเลยตัมบวงถ้าเราเห็นย้อนกลับไปด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นไปข้างหน้าด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นตอนนี้ด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยเห็นปัจจุบันเนี่ยมันอนุมานสันนิษฐานถึงอดีตอนาคตได้เลยนะเท่านี้เลยตัมบวงพอเลยวิชชาเกิดแล้ววิชชาเกิดอวิชชาอยู่นั่นแหละอวิชชาอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไป
เราเห็นอวิชชาเพราะวิชชาเกิดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความไม่รู้ที่เราเห็นว่าเข้าใจว่าก็มันเป็นอย่างนี้นั่นเกิดวิชชาไงใช่ไหมแล้วเรามีความรู้ตรงนี้วิชชาเกิดขึ้นอวิชชาอยู่ตรงนี้อยู่นะเท่านี้ก็พอเลยเพื่ออะไรเพื่อจะละมันเสียจะละได้ไงก็มันเบื่อหน่ายแล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อจะปล่อยวางมันเสียปล่อยวางความไม่รู้นั่นแหละปล่อยวางอวิชชานั่นแหละปล่อยวางสังขารนั่นแหละจะปล่อยวางสังขารได้ก็ต้องปล่อยวางอวิชชาจะปล่อยวางอวิชชาได้ก็ต้องเบื่อหน่ายในอวิชชาจะเบื่อหน่ายในอวิชชาได้ก็ต้องเห็นด้วยวิชาคือความรู้เห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยสติด้วยไหนไหนในปัจจุบันนี้ล่ะสันนิษฐานเอาถึงอดีตอนุมานเอาถึงอนาคตรวบรวมมาสังขารทั้งหมดเห็นป่านนี้โอ้ยเหมือนเดิมสุขบ้างทุกบ้างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เลยแล้วมันจะไม่เบื่อไหวหรอกเรื่องเดิมๆเป็นมาอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าไม่ไหวแล้วเบื่อแล้ววางเลยท่านผู้ฟังเบื่อหน่ายแล้วจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจึงปล่อยวางได้ด้วยวิชาคือความรู้ที่มีสติสมาธิเป็นเหตุเกิดจากการอนุมานเกิดจากการสันนิษฐานเป็นปัญญาขึ้นความรู้นี้วิชานี้เห็นอวิชชาแล้วจึงละมันได้ทุกฝังจึงปล่อยวางมันเสียพอเราปล่อยวางจากไหนจากการเข้าไปยึดถือของจิตของเราแต่จิตของเราจะไปยึดถือปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่วางจ้ะวางแล้วละแล้วจึงเบาเลยจิตที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าพ้นแล้วดูฟังพ้นแล้วแล้วยังไงก็ดำรงอยู่ไงส่วนที่ไปกับการปรุงแต่งก็ไปมันดับไปหายไปส่วนที่พ้นออกมาก็พ้นออกมาจิตที่มันดับไปหายไปไปตามการปรุงแต่งที่มันไม่รู้ต้นรู้ปลายใดๆได้เลยก็หายไปดับไปแต่จิตส่วนที่พ้นแล้วจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตจิตที่พ้นแล้วนี้ต้องฟังจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตที่เป็นแบบนี้จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกไม่ว่าจะน่าพอใจน่าเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์ความพลัดพรากหรือความได้ตามที่หวังจะไม่สะดุ้งจะไม่หวั่นไหวจะเป็นจิตที่เป็นยังไงจะเป็นจิตที่เย็นผู้หวังเป็นธรรมธาตุแท้เป็นความเย็นเป็นความพ้นหมดรอบที่จะต้องไปปรุงแต่งข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวนี้ด้วยก็ตามหมดรอบแล้วหมดรอบดับรอบคืออะไรปรินิพพานไงทุกฝันปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวการที่จะต้องไปหมุนปรุงแต่งไปข้างหน้าอีกจบแล้วเพราะอะไรก็เพราะมันไม่หมุนปรุงแต่งตอนนี้อยู่แล้วข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงอดีตผ่านมาแล้วก็จบไปแล้วเหมือนกันให้ดูฟังนี้พิจารณาให้เข้าใจฟังให้ลึกซึ้งทำซ้ำทำย้ำบางทีมันหมดแล้วมันอาจจะกลับกำเริบได้กลับกำเริบเดี๋ยวเอาไหมทำไมอีกแล้วมันยังไม่ถึงจริงซ้ำเข้าไปย้ำเข้าไป
ในช่วงของจิตวิเวกจะเป็นช่วงที่ให้ท่านฟังได้ฝึกในการที่จะทำสติสมาธิให้เราได้เกิดปัญญาในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้เราได้ชำระกิเลสให้เราสามารถก้าวข้ามพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ตามเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
7: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน
9: ์นายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า8ล้าน8แสนชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัตพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกลับนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการข่าวยามเช้าสำหรับเช้านี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องราวต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นในส่วนการไปตรวจสอบสิทธิ์กันก็มีในบางส่วนที่อาจจะสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ผ่านตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดให้ไปอุทธรณ์ในเรื่องของสิทธิ์กันแล้วจะมีบางประเด็นที่อาจจะต้องมีการปรับ
0: เกณฑ์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานนะคะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและสายชนีสังค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณและหอกระจายข่าวหมู่บ้านอีกสักครู่นะคะคุณปูจะมาตีของร้องข่าวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอัปเดตกันวันนี้ด้วยค่ะส่วนออนไลน์ค่ะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้ไลฟ์ผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องส่วนตัวนะคะเข้าไปได้ในช่องต่อๆบ้านดำนะคะกบอบก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับนะครับประเทศไทยฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณแอลค่ะเข้าไปดูแล้วโอ้โหวันนี้ฝนเยอะขึ้นแล้วนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานก็อยู่ที่10 20เท่านั้นวันนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยฝนเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแล้วก็ตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้ฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ก็คือ 30% ฝนนะคะก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดเลยค่ะเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 30% ค่ะจะตกในโซนของกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังนะคะฝนอาจจะตกเยอะหน่อยส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากว่าฝนมีปริมาณอยู่ที่ 30% เช่นกันค่ะคือนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งจังหวัดเหล่านี้เป็นเมืองผลไม้ด้วยนะคะถ้าตกเยอะก็มีผลกับพืชพันธุ์เรื่องของผลไม้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมาดูกันหน่อย 30% ค่ะวันนี้ฝนจะเยอะหน่อยก็โซนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนั้นฝนประมาณ 40% ค่ะจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องระวังค่ะมาดูที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้ฝน 30% นะคะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายและค่ำ
1: ค่ะ
0: ราชการอีกแล้วค่ะคุณ
1: ก็ประมาณ 7:00 นก่อนออกจากบ้านมาทำงานหรือประมาณสัก 6:00 นเช้าเนี่ยก็จะตกแล้วพอสักบ่ายสามครึ่งกว่าจะสี่โมงครึ่งตกนะฮะ
0: ฝนราชการนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มา 6:12 นาทีสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้านะกับเรา2คนเอาไปเริ่มกันที่เรื่องราวของการปรับเกณฑ์ที่จะครอบครองเรื่องของยานพาหนะเพราะว่าในเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนไปก็มีในเรื่องของการที่ว่าผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของรถนะจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองรถมีเนื้อที่ของบ้านเนี่ยจะต้อง ไม่เกินหนึ่งเท่าไหร่นะ100ตารางเมตรใช่ไหมหรือยังไงประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเกณฑ์กันไปก่อนที่จะมีการประกาศผลพอล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผลออกมาสิ่งที่หลายคนที่เคยอยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกที่พอประกาศผลปุ๊บเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองรถยนต์แล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เกิน300ซีซีตรงนี้ก็เลยมีออกมาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องนี้กันอยู่ส่วนหนึ่งนะคะพอถึงเป็นแบบนี้แล้วทางกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะเสนอทางคณะรัฐมนตรีที่จะปรับเกณฑ์การครอบครองเรื่องของยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569อันนี้เขาบอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์ในรถเก่ารถเก่านี่ก็คือจำนวนปีก็ต้องมีการกำหนดจำนวนปีจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะมาดูกันในเรื่องนี้ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากที่รัฐบาลให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านยืนยันนะคะว่าเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะโดยในส่วนทางกระทรวงคมนาคมตอนนี้พบปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกมเดิมนะคะเขาระบุว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน300ซีซีก็ประมาณที่เราขี่ๆกันอยู่เนี่ยนะคะ150 125นี่แหละ101อะไรประมาณนี้ถ้าเกิน300ซีซีเขาจะถือตีเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เราที่ขี่ที่เราเวลาเราเห็นเขาออกทริปกันตามต่างจังหวัดนี่แหละนะคะไม่เกิน300ซีซีนะสำหรับรถจักรยานยนต์สำหรับรถ3ล้อหรือว่ารถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อใช้การเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ความเป็นจริงเนี่ยประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลักหลายประการทางกระทรวงคมนาคมก็ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ21กรกฎาคม2569ทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันในทุกสัปดาห์ก็คือวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปโดยจะเสนอให้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะด้วยการนำรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่อายุไม่เกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขการตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน3คันค่ะที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระอันนี้สามารถผ่านเกณฑ์และจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันนะคะสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถที่สูญหายสิ้นสภาพหรือว่านำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถหรือว่าขายโอนลอยไปแล้วทางกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศเนี่ยพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อให้เป็นหลักฐานที่จะประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นการลดภาระความไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะทางหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้นและส่งข้อมูลกลับไปยังขนส่งแต่ละจังหวัดให้ไปตรวจสอบต่อไปได้ในส่วนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกรหรือว่าอาชีวะศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เสริมทักษะทางด้านของอาชีพรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆที่จะประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายตรงนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดก็เดี๋ยวจะมาพิจารณากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มติการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งสวทเราก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลา14นาฬิกาในวันนี
0: ้ค่ะติดตามครม.วันนี้ด้วยนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะมาดูที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้างค่ะก็มีการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสค่ะให้ประชาชนนั้นไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้พร้อมกับจัดชุดอำเภอเพิ่งได้ค่ะรับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกค่ะซึ่ง ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็ได้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดำเนินการในทุก2ปีค่ะเนื่องจากว่าได้รับข้อร้องเรียนว่าคนที่มีรายได้บางส่วนเนี่ยผู้มีรายได้บางส่วนเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าหลักเกณฑ์บางประการเนี่ยมันอาจจะไปสะท้อนความเป็นจริงก็เลยได้นำมาหารือกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงมหาดไทยเองยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนั้นดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีการใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่ไปสำรวจไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนที่จะสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นไม่เสียโอกาสนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็เลยเปิดศูนย์ออกมาค่ะเป็นศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องเรียนการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอปพลิเคชันได้รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์แล้วก็รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาสิวิไลนะคะก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีการสนับสนุนรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้ด้วยค่ะในขณะนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งกรมการปกครองเองก็ได้ประสานงานไปยังจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงอำเภอทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่สำหรับการลงทะเบียนผ่านรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาด้วยค่ะเดี๋ยวค่าน้ำประปาเราจะมาอัปเดตเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาต้องทำยังไงบ้างก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบเหมือนกันนะคะยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้แหละค่ะไปจนถึง30กันยายนนะคะโดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ที่อำเภอได้เลยนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางก็จะมีช่องทางพิเศษค่ะเป็นช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ฟังประกาศจากทางราชการนะคะเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็รายการข่าวยามเช้าของเรานี่แหละค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาในการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปค่ะซึ่งจะต้องรอมติจากที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีครม.ด้วยซึ่งนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอนะคะชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่ด้วยซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดปัญหาร้องเรียนหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปต่อนะคะขณะเดียวกันก็ยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะย้ำว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพราะว่าสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300อยู่แล้วน
0: ะ
1: ก็ยังมีเรื่องของสิทธิ์อาจจะได้รับสิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟน้ำประปาแล้วจะมีในส่วนของการขึ้นรถสาธารณะด้วยเช่นกันตอนนี
0: ้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณปูเขาจะมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นะรายละเอียดแต่ว่านี้ในส่วนทางแต่เขาบอกว่าต้องมาย้ำในส่วนของการลงทะเบียนด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเราไปในเรื่องของรัฐบาลที่จะจัดงานใหญ่จัดงานใหญ่ก็คืองานทางด้านของ Thailand นะคะเอาวันนี้แล้ว21กรกฎาคมนะคะที่จะเป็นงานจะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยกระดับทักษะของอนาคตที่จะดันเศรษฐกิจให้โตและยกกำลัง2ไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัต ทองสรวยกรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยกับว่างานไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยเนี่ยนะคะที่จะเป็นยกระดับทุนของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ค่ะที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆที่มีเป้าหมายค่ะเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทยท
0: ุ
1: กกลุ่มที่จะทุกสาขาอาชีพด้วยแล้วก็จะพลิกโฉมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการที่จะรองรับโลกยุคใหม่โดยงานจะมีขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะ21กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 13:00 น.ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทางด้านของนายกท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านวันนี้ท่านจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะคะสำหรับแนวคิดค่ะยกกำลังสองหรือการเติบโตแบบทวีคูณนี
0: ้
1: เขาจะเน้นค่ะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้เป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายทุนการศึกษาให้เข้าถึงง่ายทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผลิตแรงงานทักษะให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นดิจิทัล AI พลังงานใหม่ๆค่ะนวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆการเปลี่ยนงานทางด้านของวิจัยให้เป็นเครื่องมือที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างรายได้แก่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับภายในงานก็ถือว่าจะมีการนำเสนอผลงานที่ครบรอบ90วันแล้วก็นโยบายทางด้านของพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมจาก5กระทรวง5กระทรวงที่ผนึกกำลังกันหลายท่านน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่ายิ่งใหญ่มากๆแบบนี
0: ้5
1: กระทรวงมีกระทรวงอะไรบ้างมีทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานคือถ้าใครฟังแล้วเนี่ย5กระทรวงนี้ถือว่าเป็น5กระทรวงที่เป็นการพัฒนาทางด้านของชีวิตของมนุษย์และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ที่ร่วมงานค่ะเพื่อที่จะยกกำลังพัฒนาศักยภาพคนของคนไทยไปด้วยการผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ฟรีนะคะหรือว่าติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงอวได
0: ้นะ
1: ก็คือทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่แหละนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะ
0: ไทยแลนด์จัดใหญ่เลยนะคะรัฐบาลจัดใหญ่ไทยแลนด์ยกกำลังสองนะคะก็คือมองเห็นภาพแหละทุกอย่างมันต้องทวีคูณขึ้นมานะคะมาติดตามความน่ารักข่าวนี้กันหน่อยค่ะซึ่งพอพูดถึงข่าวนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศน่าจะยิ้มออกนะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ทูตสวีเดนค่ะประจำประเทศไทยได้ไปลองชิมไอศกรีมนะคะจากไผ่ทองเป็นไอศกรีมที่เขาเรียกว่าไอศกรีมในตำนานใช่ไหมคุณ
1: ค
0: ือใครได้กินไผ่ทองเนี่ยต้องบอกว่าเดอะเบสมากนะคะแล้วก็ถึงกับบอกว่าไอศกรีมไทยเนี่ยคือที่สุดแล้วคือเดอะเบสนี่แหละค่ะสุดฟินด้วยราคาเพียง2ใบเขียวเท่านั้นก็คือ40บาท
1: 40บาท
0: 40บาทนี่เป็นไอศกรีมถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโคนเนี่ยก็แค่10บาทแล้วก็จะมีแบบ

0: ียนหวานหอมด้วยรสชาติที่ไทยๆแล้วก็เหมาะมากสำหรับวันที่อากาศร้อนแบบนี้ค่ะมีการใส่ด้วยเครื่องด้วยถั่วลิสงลูกชิดข้าวโพดยิ่งทำให้มีความรู้สึกเวลากินเนี่ยฟินถือว่าคุ้มค่ามากๆด้วยราคา2ใบเขียวเราได้ยินแบบนี้เนี่ยเห็นนักทูตนะคะสัมผัสวิถีไทยแบบแท้ๆแบบคนท้องถิ่นแบบนี้ก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยยิ้มออกจะได้เห็นว่าสินค้าไทยอาหารไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นเบสิกที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยรับรองว่าลิ้มรสไปแล้วเนี่ยมีความชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของอาหารไทยด้วยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะคุณพูดซะที่ฉัน
0: อยากชิม
1: อยากจะทาน
0: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปดูเรื่องของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต
0: ่
1: อภาพและคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่มีการผลักดันพลายสาริกาช้างป่าบริเวณบ้านสาริกาซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่3ทางเข้าน้ำตกสาริกาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาระบุนะคะว่าบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์เป็นประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เฝ้าระวังช้างป่าค่ะส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดกันในคลิปนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นผลจากมุมกล้องค่ะที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริงโดยระยะปฏิบัติงานจริงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคมนะคะแล้วก็จะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีการสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทางอุทยานค่ะจะนำดำเนินการเพื่อสอบข้อได้จริงประเด็นดังกล่าวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเตือนภัยไซเบอร์ค่ะเรื่องของการรู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกช่องทางทุกสื่อทุกหน่วยงานภาครัฐเองนะคะหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามย้ำเตือนเรื่องของการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลเนี่ยเวลานึกภาพถ่ายภาพเนี่ยนึกท่าไม่ออกเราก็จะมาท่านี้ใช่ไหมคุณแอลชู2นิ้วสู้ตายแบบนี้นะคะด้วยท่าเบสิกเลยคิดอะไรไม่ออกต้องชู2นิ้วไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าการชู2นิ้วเนี่ยในภาพถ่ายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการถ่ายแบบระยะใกล้ๆแบบซูมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ต้องระวังเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี AI แล้วก็การประมวลผลภาพเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นภาพถ่ายที่เราเห็นลายนิ้วมือชัดเจนอาจจะนำไปสู่การสร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมก็ได้ค่ะหรือใช้ประกอบการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมืออย่างชัดเจนในระยะใกล้ๆแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยร่วมกับภาพถ่ายนะคะโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอยู่ตลอดเลยนะคะเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือว่าพิกัดบ้านแบบแผนที่บ้านเนี่ยไม่จำเป็นอย่าออกออนไลน์โซเชียลเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอันตรายค่ะ
1: ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามคุณบุญมาสีมัดในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวยามเช้ากันในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคม

0: คมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณห้องประชุมชั้น6อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแยกผ่านฟ้าลีลาศถนนหลานหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569จัดขึ้นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อันได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปารัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนั่นเองครับ แล้วการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วครับอันได้แก่หน่วยราชการในพระองค์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้คณะผู้จัดงานร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำไทยพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันความมุ่งมั่นแล้วครับที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51กันแล้วพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเมืองและความมั่นคงด้านที่2คือเศรษฐกิจและการลงทุนด้านที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับส่วนทางด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้กล่าวแล้วครับว่าจีนเองก็พร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินงานและความร่วมมือในวาระที่ทันสมัยเช่น AI อวกาศสุขภาพพลังงานสะอาดในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเริ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติและเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งไทยและจีนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศจีนได้เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับด้วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้สองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคภายหลังการหารือนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจถึง15ฉบับด้วยกันก็ครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปยตูการป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับพี่น้องในส่วนทางด้านสื่อสารมวลชนนั้น The Global Times สื่อดังของประเทศจีนก็ชื่นชมการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและครับว่าเห็นความจริงใจและการทำงานเชิงรุกเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าGlobal Times สื่อชั้นนำของจีนได้นำเสนอรายงานในเชิงบวกต่อการเยือนในครั้งนี้โดยสะท้อนว่าภาคธุรกิจจีนมองเห็นถึงความจริงใจและการทำงานเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการพบปะผู้ประกอบการรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญชวนบริษัทจีนพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยและนอกจากนี้ Global Times ยังรายงานกันอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ยืนยันต่อภาคธุรกิจจีนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลดขั้นตอนทางปกครองและการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็สะท้อนว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเชิญชวนการลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะและผลักดันการแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชื่นชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รวบขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาไทยเวียดนามยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและหน่วยงานทุกหน่วยหลังบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางปราบปรามขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาผืนป่าภูเขียวได้ยกแก๊งเลยทีเดียวครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเข้มงวดทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิร่วมกันจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามรวมจำนวนทั้งสิ้น5รายด้วยกันซึ่งตรวจยึดของกลางรวม10รายการมูลค่ารวมก็ประมาณ 1.4 ล้านบาทครับและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาในฐานความผิดรวม9ข้อหาตามกฎหมายโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่น้องไปกันที่การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาถึงวันที่30กันยายน2569โดยย้ำว่าผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งก่อนแล้วกันว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านคือ1บ้านเลขที่นี่แหละครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทครับ โดยผู้มีสิทธินั้นก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับพี่น้องและสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันครับพี่น้องอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account SI ข้างหน้า PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงของการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นั้นก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นซึ่งก็รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องไปถามที่กระทรวงการคลังแหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายหรือกว่า 2.9 แสนรายด้วยกันโดยกว่าร้อยละ40เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ในปัจจุบันนั้นได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับและนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบแล้วครับทั้งที่ประชาชนหลายรายเลยทีเดียวไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นกันต่อไปด้วยครับ ในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันเลยครับว่าภาครัฐเองยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรผสาน AI สู่เวทีโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมกัน3ฉบับด้วยกันกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนอันได้แก่สำนักข่าว People's Dailyสำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานครับซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญแล้วครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันนะครับในวันนี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:55 นะคะเรายังมีเวลาทักทายกันค่ะก่อนที่จะไปติดตามอัปเดตข่าวในช่วงนี้นะคะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณแอลมีคุณผู้ฟังหลายท่านเข้ามาจริงๆแล้วเข้ามาก่อนเราอีกนะมาตั้งตารอนะคะที่จะรับฟังแล้วก็ชมข่าวยามเช้าทางออนไลน์นะคะเพจของข่าวยามเช้าสวัสดีคุณอักษรสวรรค์นะคะสวัสดีคุณป้าวันดีค่ะบอกว่าวันนี้นะคะโอ้เจ้าหน้าที่โอ้ขอบคุณค่ะแล้วก็คุณนับนพพรบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณประคองคุณมาลีนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์คุณสุนทรนะคะบอกว่าสวัสดีอยู่ที่ตราดนะคะคุณสมเหมือนสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณอเนกพริกไทยแล้วก็ยังมีคุณสุดชินนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยค่ะคุณนันทิการคุณสุเทพกยวงศ์นะคะพระรุ่งนมัสการนะคะแล้วก็คุณสุรัชยาคุณสุวิทย์นะคะหลายท่านเลยค่ะเช้านี้คุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชมอยู่ที่ไหนก็อัปเดตมาด้วยคุณคมสันนะคะคุณจารุณีสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะอ่ะก็ทักทายกันค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะไปดูเรื่องของการระวังมิจฉาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาตีสนิทเด็กออนไลน์จากคนรู้ใจเนี่ยกลายเป็นคนร้ายที่อาจจะใช้ภาพมาข่มขู่คุณก็ได้เรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีมักปลอมตัวมาเป็นเด็กวัยเดียวกันมาเป็นเพื่อนในเกม มาอะไรแบบนี้นะ
0: มาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนดังอะไรแบบนี้
1: หรือว่าจะมาเป็นรุ่นพี่เพื่อที่จะเป็นเพื่อนในออนไลน
0: ์
1: มาทุกรูปแบบก่อนที่จะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวภาพคลิปหรือว่าชวนไปพบอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาบอกว่าสัญญาณอันตรายเนี่ยให้ดูให้ดีๆเลยเขาบอกว่าเขาจะรีบตีสนิทกับเราเนี่ยแบบผิดปกติแจกของเติมเกมฟรีอะไรแบบนี
0: ้
1: ถามที่อยู่โรงเรียนเวลาอยู่คนเดียวขอภาพหรือว่าชวนเปิดกล้องขู่ปล่อยภาพลับอะไรแบบนี้บังคับให้โอนเงินเพื่อที่จะไม่ปล่อยภาพลับนี่ก็คือมาเป็นสเต็ปนะคะหากถูกขู่ด้วยภาพลับ5ขั้นตอนง่ายๆก็คือหยุดไม่ส่งภาพเพิ่มไม่โอนเงินไม่ไปพบ2ก็คือเก็บหลักฐานแชทโปรไฟล์วันเวลาสลิปโอนเงินบอกคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจแจ้งแพลตฟอร์มตำรวจอย่าส่งต่อหรือภาพหรือคลิปของเด็กนะคะสำหรับผู้ปกครองก็รับฟังและอย่าไปดุอย่าไปตำหนิลูกหลานแล้วก็ย้ำว่าลูกไม่ใช่คนผิดช่วยเก็บหลักฐานแล้วก็พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะอันนี้สำหรับผู้ปกครองเพราะตามกฎหมายค่ะคุกคามทางเพศเด็กออนไลน์มีความผิดตามกฎหมายก็คือครอบครองสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีส่งต่อสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีข่มขู่เรียกเงินหรือบังคับให้นัดมาพบอาจมีโทษเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารของข่าวยามเช้านะคะแต่ว่าเสียได้เวลาเหมือนกันนะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลและคุณชยานันท์แก้วกล่ำพร้อมด้วยทีมงานค่ะคุณสายชนีสร้างนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พี่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระ